0: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
1: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
0: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
2: It was one of the most iconic restaurants in America, at the top of the most famous building complex in the world.
3: From windows in the world, you can see the whole of New York City.
2: For its 30 Asian staff, this was the American dream.
4: We spent so much time together, it just feels like a second family.
5: Jupiter loved life. He loved to dance and to celebrate with his friends.
2: But on September 11, 2001, terror struck.
5: Jupiter, above everything, he loved being a father to our son. I so want his story to be told and for him to not be forgotten.
2: Watch Windows on the World on demand at cna.asia.
6: CNA 938. News you can trust to start your day informed, to navigate your finances and your world, and to make sense of what matters. CNA 938. News you can trust.
7: จะเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่โหดเหี้ยมและก็เลือดเย็นที่สุดคดีหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยเลยก็ว่าได้นะครับ
8: There was a pattern of death. Most victims in their 30s, healthy, all died in mysterious circumstances.
9: ส้มคิดว่ามันมีอะไรผิดปกติแต่ตำรวจไม่ยอมฟังส้มค่ะ
10: ผมก็เลยเรียกแล้วก็หนีไม่ลุกผมก็เลยรู้แล้วว่าผิดปกติ
11: คดีนี้ก็คือเป็นหนึ่งในคดีที่มีการสอบสวนของตำรวจเนี่ยที่ใหญ่ที่สุด
12: นี่ไม่ใช่การฆาตกรรมธรรมดานี่คือผลงานที่เกิดขึ้นของฆาตกรต่อเนื่อง
13: ตำรวจคิดว่าเธอฆ่าคนไป14-15คนแต่ผมคิดว่า30กว่าคน
12: เธอฆ่าคนมากกว่าแจ็คริปเปอร์เดอะโซเดียกและ BTK

0: มาถึงคดีใหญ่นะฮะเรียกว่าเป็นคดีใหญ่แห่งปีแห่งทศวรรษกันเลยทีเดียว
1: เป็นข่าวใหญ่ที่หลายคนติดตามกันมาก่อนแต่วันนี้ครับคุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าล่าสุด
2: ผมไม่คาดคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบนี้ผมเข้าใจว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุการเสียชีวิตของน้องก้อยก็คือวันที่14เมษายน2566ที่ริมน้ำบ้านโป่งในวันนั้นเนี่ยผมได้นอนอยู่บ้านพักที่อยู่ในตัวจังหวัดกาญที่ผมได้รับทราบว่าน้องก้อยเสียชีวิตเนี่ยก็เนื่องจากมีคนเนี่ยส่งภาพน้องก้อยเนี่ยนอนอยู่ในเปลของกู้ภัยส่งเข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่ม

0: ก้อยเพิ่งจะอายุ32เป็นไปไม่ได้ค่ะที่ว่าเขาอ่ะจะเป็นลมแล้วเสียชีวิตก้อยเป็นน้องสาวค่ะ
1: ก้อยเนี่ยสนิทกับผมมากเพราะว่าก้อยเนี่ยมีนิสัยที่เป็นเหมือนลักษณะผู้ชายพูดจาตลกสนุกก็เลยได้เข้ากับผมได้ง่ายเหมือนรู้จักกันมานาน
0: ส้มกับก้อยค่ะคือสนิทกันที่แบบว่าเราทำอะไรเราก็จะไปด้วยกันก้อยจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนร่าเริงแล้วก็เป็นคนที่พูดเก่งเข้าหาคนรู้จักง่ายคนที่แบบว่าสนิทอะไรเงี้ยค่ะคืออยู่กันได้ทุกกลุ่มอะค่ะก้อยค่ะมีลูกคนเดียวคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำไปหรือว่าเขาสร้างไว้ค่ะเขาสร้างไว้ลูกเขาค่ะไม่มีเหตุผลอะไรที่ทำให้ใครอยากทำร้ายก้อย
2: แล้วพี่เป็นคนแรกที่ฟังและเชื่อว่าก้อยเสียชีวิตผิดธรรมชาติ
3: There is a who, how, and why. Who, the young mother. How, she dropped dead but had no prior medical conditions.And why, that's the biggest puzzle of all. I have been a journalist since 1992. Nothing made sense.

0: รับมีลูกสาวตามที่เราตั้งใจไว้เพียงแค่1เดือนครับผมทำงานเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวันหญิงก็ทำงานเป็นแม่บ้านดูแลลูกและทำความสะอาดบ้านซึ่งเป็นงานที่หนักไม่แตกต่างกันเลยครับตอนนั้นผมกลับมาทำงานกรุงเทพแล้วครับ
1: นิ่มก็กำลังรอพัสดุที่จะมาส่ง
0: มีเวลาว่างก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาวิดีโอคอลหา

นิ่มไม่รับผมก็ไลน์ไปถามว่าทำไมไม่รับก็ไม่อ่านข้อความผมก็เลยวิดีโอคอลหาลูกคนโตนีโอนีโอรับสายผมก็เลยถามว่านีโออยู่กับใครมาม้าอยู่ที่ไหนมาขอคุยกับม้าหน่อยวิดีโอก็หันกล้องไปหาที่นอนเห็นหนิมคว่ำหน้าเอาหน้าคว่ำบนขอบเตียงผมก็เลยเรียกแล้วก็หนิมไม่ลุกสงสัยหนิมจะเหนื่อยและก็อยากจะงีบสักหน่อยผมก็เลยโอเคงั้นปล่อยให้งีบสักพักผ่านไปสัก15นาทีไม่เกิน30นาทีผมก็วิดีโอคอลหลายครั้งนีโอก็รับสายเหมือนเดิมก็หันกล้องไปหาก็เห็นหนิมนอนอยู่ท่าเดิมผมก็เลยรู้แล้วว่าผิดปกติ

0: คือที่ผมได้รู้จักน้องก้อยเนี่ยก็เนื่องจากกลุ่มของเพื่อนๆของน้องก้อยเนี่ยได้รู้จักกับผมอยู่แล้วหลังจากที่ผมได้เห็นภาพของน้องก้อยสภาพไร้วิญญาณแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ตกใจ
1: ก้อยจะดูแลครอบครัวแล้วก็ลูกหลานเหมือนเขาเป็นเสาหลักในครอบครัวค่ะพี่ก้อยเขาก็จะเป็นแบบเหมือนมีลูกคนเดียวเนาะเขาก็จะตามใจค่ะเขารักของเขามากลูกนี่อยากได้อะไรคือแบบหามาให้หมด
2: ก็จะพาไปเที่ยวกันทำบุญกันอะไรเงี้ยก็จะอยู่กับแม่สนิทกับแม่มาก
1: ตอนเราเล็กๆค่ะแม่จนพ่อแม่จนเราลำบากอะไรเงี้ยค่ะก้อยเขาก็มีขายออนไลน์บ้างแล้วก็แบบเปิดร้านอาหารปล่อยแบบของแบรนด์เนมพวกกระเป๋าพวกรองเท้านาฬิกาอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเอามาปล่อยแบบผ่อนนะคะน้องอาจจะไม่เก่งเรื่องหุ้นนะคะแต่ว่าถามว่าผลตอบแทนมันเยอะไหมมันก็เยอะค่ะเกี่ยวกับวงแชร์นะคะแล้วก้อยได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นคือแชร์วงหนึ่งมันจะมีประมาณ20กว่าคนหรือว่า10กว่าคนแล้วแต่วงนะคะบางวงก็เป็นเงินต้น 50,000 บางวงก็เป็นต้น 30,000 แสนหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะ
3: ทุกคนจะผัดกันประมูลเงินกองกลางและรับเงินก้อนนั้นไปค่ะเป็นเหมือนวิธีง่ายๆในการออมหรือเข้าถึงเงินก้อนใหญ่ได้เร็วขึ้นค่ะ
1: เพราะก้อยอ่ะเขาทำธุรกิจแชร์แล้วก็ปล่อยเงินกู้ช่วงหลังอ่ะก็คือเหมือนว่าคนแบบที่เล่นด้วยอะไรเงี้ยไม่ส่ง
2: เขาบอกว่าคุณอ่ะโกงเยอะโกงเงินเยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: ก้อยก็พยายามหาเงินที่หลุดพ้นจากหนี้อ่ะค่ะ
2: ลูกบอกว่าจะไปธุระ
1: น้องอ่ะมีโทรศัพท์2เครื่องถึงเครื่องนึงปิดอีกเครื่องนึงก็ต้องเปิดแต่ทีเนี้ยวันนั้นน่ะมันพร้อมใจกันปิดเครื่องทั้ง2แบบกวนกวายแล้วว่าทำไมน้องถึงปิดเครื่องทั้ง2เครื่องอะไรเงี้ยค่ะ
0: ตอนนั้นพวกเราทุกคนกำลังพยายามตามหาว่าก้อยอยู่ที่ไหนแต่ในเวลาเดียวกันผมก็ได้รับรูปจากราชบุรีเป็นรูปของบุคคลหนึ่งที่ตำรวจกำลังพยายามระบุตัวตนอยู่ผมไม่คาดคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบนี
3: ้มีคนรู้จักส่งรูปศพที่สถานีตำรวจมาให้ส้มส้มรีบไปที่สถานีบ้านโป่ง

0: และศพนั้นมันคือก้อย
1: ตกใจเหมือนคนเสียสติไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรมันบอกไม่ถูก

0: แม่ถามอยู่เสมอว่ากระเป๋าหายไปไหนมือถือหายไปไหนเพราะมันหายไปหมดไม่หัวใจวายถึงทำให้ของใช้ส่วนตัวหายไปเธออายุลูกของแม่เพิ่ง32สุขภาพดีแข็งแรง
1: มันเป็นไปไม่ได้ที่คนอายุน้อยขนาดนี้เนี่ยจะเสียชีวิตแบบธรรมชาติ

0: าน้ำหนักเลยกลายเป็นเหมือนตายโดยตามธรรมชาติไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีการชันสูตรศพอย่างละเอียด
1: และในวันที่15เมษายน2566ร่างของก้อยถูกส่งคืนให้ครอบครัวเพื่อนำไปประกอบพิธีชาปนกิจและพิธีกรรมทางศาสนาพวกเขาไม่ค่อยพอใจนะครับที่การสรุปคดีดูเหมือนจะเร็วเกินไป
2: ตำรวจบอกว่าลูกสาวแม่เป็นลมแล้วเสียชีวิตไม่เชื่อที่ว่าหัวใจจะล้มเหลว
3: แต่หนูก็บอกหนูไม่เชื่อยังไงหนูไม่เชื่อหนูอะอยากทราบสาเหตุของน้องหนูถึงน้องหนูจะเป็นลมน้องหนูอะทำไมเป็นลมแล้วก็ได้ถักกินอะไรเข้าไปไหม
4: ก้อยเนี่ยสุขภาพค่อนข้างจะดีเรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนดื่มเหล้าไม่ดื่มแอลกอฮอล์ผู้หญิงที่อายุประมาณ30มีสุขภาพแบบนี้แล้วล้มวูบตายไปมันเป็นการเสียชีวิตที่ไม่ปกติแน่นอน
5: And there were similar cases being reported in other provinces of people suddenly dying of unexpected heart conditions
6: I was really bewildered and wonder what is really going on.
5: Me, 35 years old from Kanchanaburi. Noi, 39 years old from Samut Sakhon. U, 38 years old from Nakhon Pathom.
6: These were no longer isolated deaths. This was the work of a serial killer.

0: He took a big pay cut to go into AI. Was it worth it? He chose flexibility over a regular job. But can he afford it? Plus, seven people on an average household income. How do they make it work? On Money Mind, Wednesday on CNA.
1: They came to Malaysia seeking safety, opportunity, and a fresh start.
2: 很卷，就是说中国的话，你走去哪里，面对面也有一个理发店。
1: From refugees to entrepreneurs, foreign arrivals are reshaping lives.
3: Now, they are everywhere in every sector.
1: Catch their stories and the impact they're having. Wednesday on CNA.
4: On this episode of Singapore Hour, tangy sweet tomato sauce, generous toppings of cheese. We'll show you where to go for your pizza cravings.
5: No plane ticket needed. One bite and I'm back in Naples.
4: And the genre-bending guitarist who found his calling and home in Singapore.
6: We play music that can't be defined by a genre, but I like to think it's the Singaporean sound.
4: Your guide to what's hot on Singapore Hour, Friday on CNA.
7: From the untold stories of 9/11 to a chilling trail of murder and Asia's push beyond oil, uncover the powerful stories reshaping our world this September on CNA.
8: I thought I was going to die.
7: 25 years after 9/11, unravel the story of those trapped inside Windows on the World, the iconic restaurant on the top floors of the World Trade Center's North Tower.
9: People were in the building. We had to race to get them out.
7: Accused of poisoning the victims with cyanide, Death Loans traces the deadly trail behind one of Thailand's most shocking murder cases.
10: Everyone was confused. How could this woman be a killer?
7: Across South and Southeast Asia, communities are pioneering a life without oil, using solar, biogas, electric vehicles, and local alternatives to build a cleaner, more resilient future.
11: Part of the inspiration is really the rising fuel costs.
7: This September on CNA.
12: ก้อยเนี่ยเป็นเท้าแชร์ส้มจะเป็นเลขาของก้อยก็คือเหมือนว่าคนแบบที่เล่นด้วยไม่ส่งแชร์ไม่ส่งผ่อนเงินอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะเขาก็จะมีเรื่องเงินค่ะก็แบบดูก็โดนเยอะค่ะ10กว่าล้านนะคะวงแชร์วงนี้มันทำให้เรามีรายได้แต่กับกายตัวนี้มันทำให้เกิดอาชญากรรม
13: ถ้าในระบบของความเครียดผู้หญิงจะมีภาระที่จะต้องดูแลบ้านดูแลครอบครัวดูอะไรต่างๆนานาเนี้ยมากกว่าผู้ชายผู้หญิงจะมีการโชว์หรือแสดงออกมาว่าตัวเองมีภาระการเงินกับโดยเฉพาะกับกลุ่มที่เป็นสังคมผู้หญิงด้วยกันเนี่ยน่าจะมากกว่าผู้ชายเหตุผลก็เพราะว่าจริงระบบการเงินแบบเนี้ยเป็นระบบที่ถูกสร้างมาให้กับผู้หญิงได้มากกว่า
14: เรื่องแชร์ออนไลน์เนี่ยกลายเป็นที่นิยมนิมก็เลยตามกระแสตามความนิยมในตอนนั้นคือเขาอาจจะเข้าไปเล่นด้วยเหมือนหมุนเงินกันใช้แล้วก็จ่ายหนี้พร้อมกับดอกแฟนผมเนี่ยเขาจบการเงินการธนาคารที่นิมไปเล่นแชร์เนี่ยเป็นลักษณะของการเสริมจากรายได้หลักน่าจะเป็นการออมเงินเรียกว่าออมเงินดีกว่าครับส่งแชร์ทุกเดือนแล้วก็ถึงเวลาตัวเองเปียเงินที่ตัวเองส่งกลับมาใช
13: ้คิดถึงแม่บ้านนะฮะแม่บ้านที่สามีไปทำงานแล้วก็ว่างๆกันนั่งคุยกันนั่งนู่นนี่กันผู้หญิงจะมีระบบของการสร้างให้เกิดวงแชร์เนี่ยได้ง่ายกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นว่าถ้าดูสัดส่วนของวงแชร์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าเพราะว่าเขามีความทางเศรษฐศาสตร์ก็มีโซเชียลแคปิตอลที่สูงกว่าผู้ชาย
12: เงินเดือนก็น้อยมันเศรษฐกิจไม่ดีเลยทำอะไรก็คือไม่ดีอะค่ะค่ะเงินมันไม่สะพัดอะค่ะ
15: เราต้องพึ่งกันเอง
13: นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมวงแชร์เนี่ยจึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของ informal lending ลองนึกภาพว่ามีคน5คนมารวมกลุ่มกันแต่ละคนลงทุนคนละ 1,000 บาทรวมเป็น 5,000 บาททุกเดือนสมาชิกจะปิดอัตราดอกเบี้ยเพื่อจะรับเงินก้อนทั้งหมดภายหลังใครนำเสนอดอกเบี้ยสูงสุดก็ได้รับเงินไปก่อน 5,000 นะแต่ถ้าในแต่ละเดือนเนี่ยก็ต้องส่งคืนพร้อมอัตราดอกเบี้ยที่ตัวเองกำหนดไว้ในเดือนถัดมาสมาชิกที่เหลือ4คนก็จะมาปิดจนครบทุกคนจนกระทั่งสิ้นสุดเนี่ยก็จะวงนั้นก็จะยุบหรือว่าจะอาจจะเริ่มต้นใหม่คาดว่ามีคนไทยหลายล้านคนเข้าเล่นแชร์และน่าจะมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นหลักพันล้านบาท
2: แต่ตอนนี้ก็มีร้านขายส้มตำ
15: ตอนโควิดยังไม่ลงขายดีมากจ้ะรายได้ได้ดีวันก็รายตังค์อยู่ 3,000 4,000 ได้ค่ะ
2: แต่ก็ลำบาก
15: เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีเลย
16: ในเมื่อเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ดีแล้วเนี่ยทุกระดับนะครับโดยเฉพาะระดับที่เป็นรากหญ้าก็จะหาเงินได้น้อย
15: ทุกวันนี้ก็ต้องสู้ค่ะสู้เพื่ออยู่รอดสู้เพื่อได้กิน
13: หนี้ครัวเรือนของไทยพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในขณะที่เงินเดือนเนี่ยก็ไม่ได้พอใช้โดยส่วนใหญ่ธนาคารจะไม่ยินยอมปล่อยกู้ด้วย
16: การจ้างงานค่าครองชีพมันผลพวงมันโยงไปถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกด้วย
17: People feel more prone to go for whatever they think might be

0: a very good deal or proposition, so they're more prone to being scammed.
1: มีความเสี่ยงเยอะมากเพราะเราไม่รู้ว่าคนไหนเข้ามาดีคนไหนเขาจริงใจหรือว่าคนไหนที่แบบอะไรเงี้ยค่ะมันมีความเสี่ยงเยอะมากค่ะ
2: ผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาวิดีโอคอลหาหนิมหนิมไม่รับก็เลยรีบโทรหาเพื่อนบ้านให้เข้ามาดูว่าหนิมน่าจะเป็นลมหนิมนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงซึ่งลูกสาวนอนหลับห่างจากหนิมไปเพียงไม่กี่ฟุตหนิมเล่นกับลูกอยู่ดีๆเป็นไปไม่ได้ที่ต่อมาเขาจะเสียชีวิตเรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไง

0: การเสียชีวิตของน้องก้อยที่ริมน้ำบ้านโป่ง
1: ตำรวจท้องถิ่นแค่ลงบันทึกก็เดินหนีไป

0: เพราะผมรู้จักก้อยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพิเศษเฉพาะตัวเลยแนวทางการสืบสวนเริ่มต้นของผมเนี่ยก็ถามจากคนใกล้ชิดและครอบครัวพวกเขาสงสัยใครหรือเปล่าใครก็ตามที่อยากจะทำร้ายก้อย
1: หนูมีสงสัยอีกคนหนึ่งที่ว่าชื่อนาวินเขาก็คือเป็นแบบแปดกิ๊กกันนะคะกิ๊กกับน้องอะค่ะ
0: ก้อยมาปรึกษาผมว่าคนชื่อนาวินที่เป็นอดีตคนสนิทขู่ฆ่าหนูจะเอาหนูไปนั่งยางตัวผมเองเนี่ยให้คนไปตรวจเช็คในเรื่องของนาวิน
1: บอกกับคุณทางตำรวจว่าน้องได้เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าคนชื่อนาวินเนี่ยจะขู่ฆ่าเขาคือเขาก็ตวาด

0: นาวินเป็นตำรวจ
1: ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องใส่ร้ายคนในองค์กรเดียวกัน
0: ตอนนั้นเราไม่ทราบเลยว่าตำรวจทำอะไรบ้าง
2: จบจากโรงเรียนร้อยตำรวจมานะครับก็ไปทำงานที่กองปราบครับอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งประมาณ 6-7 ปีหลังจากนั้นไปอยู่ผู้บัญชาเราก็เลยตัดสินใจลาไปเรียนต่อต่างประเทศเพราะมองว่าต้องพัฒนาองค์ความรู้ตำรวจรุ่นใหม่ๆในกรณีนี้ผมว่าจริงๆแล้วปัญหาอยู่ตรงที่หนึ่งคือประสบการณ์การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ก็จะอาศัยประสบการณ์โดยตรงจากหน้างานที่ตัวเองเคยทำงานแบบปกติไม่ได้เป็นความมืออาชีพแตกต่างกันอย่างในต่างประเทศ
3: Thailand has 77 provinces. Each has their own provincial police office. They each has their own agenda and connections they want to protect.
0: เราต้องหาเอง

แล้วก็มาวนดูในจังหวัดกาญจนบุรีทั้งวันเลยในของวันที่15ก็ได้มีการสอบสาวเหล่าเรื่องว่าก้อยเนี่ยเดินทางไปกับใครเอารถอะไรไปและไปทำอะไรหลักฐานทั้งหมดมุ่งตรงไปที่เรื่องแชร์

ผมรับทราบว่าก้อยเนี่ยไปหาทนายน่าจะไปปรึกษาเรื่องคดีในเรื่องของการโกงแชร์ในเรื่องของการที่

0: you consider to be the FBI's equivalent in the Royal Thai Police, I say Crime Suppression Division. They're the agency, the division you go to for probably the most sophisticated crimes that happen in Thailand. I am a retired FBI agent. So I worked narcotics investigations, counterterrorism, white collar crime. Back in 2008, I transferred to the FBI office in Bangkok, Thailand, where I spent the better part of my career.
1: เราต้องการคนที่มีอำนาจที่จะช่วยเราได้เราได้เดินทางไปพบกับรองผบ.ตร.ก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือที่เขาเรียกกันว่าบิ๊กโจ๊กผมวางหลักฐานทุกอย่างไว้ต่อหน้าบิ๊กโจ๊กแล้วถามบิ๊กโจ๊กว่าตำรวจในพื้นที่เนี่ยทำหน้าที่ของตัวหรือไม
2: ่คุณระพีผมต้องชื่นชมเขาอันนี้ต้องยกความดีให้เขาเลยนะเพราะว่าเขาทำให้ผมได้เริ่มต้นคดีหลักฐานที่คุณระพีนำให้ผมดูแล้ว1ผลการชันสูตรศพนะที่หมอเนี่ยลงความเห็นร่างกายของก้อยเนี่ยเขาแข็งแรงอันเนี้ยมันผิดปกติผมจึงสงสัยประเด็นนี้
1: ทรัพย์สินของก้อยที่หายไปทำให้น่าสงสัยการหัวใจวายตายมันก็ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้ของหายไป
2: แม่ของก้อยเนี่ยหนึ่งจนไม่เขาไม่มีตังค์ผมยึดเรื่องความยุติธรรมผมก็เลยลงไปช่วยเต็มที
3: ่ผมไม่เอาไว้หรอกไม่สนใจว่าจะรุ่นไหนรุ่นไหนท่านบิ๊กโจ๊กพูดกับแม่อย่างนี้ว่าจะช่วยเรื่องคดีแม่ไม่ต้องกลัวพูดว่างี้จ้ะ
2: ในการสอบสวนทุกคดีเนี่ยเราหลักการจะต้องเริ่มจากข้อเท็จจริงก่อนเป็นอันแรกในคดีนี้เรามีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นประการแรกเธอไม่มีบาดแผลใดไม่มีรอยฟกช้ำซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเป็นการเสียชีวิตจากเหตุธรรมชาติหรืออาจเป็นการฆ่าตัวตาย
4: ถ้าที่แรกกระโดดถ้าหนูคิดว่าตกน้ำเนี่ยคือเราคิดว่าน้องฆ่าตัวตาย
2: ประการที่สองผู้ต้องสงสัยอดีตแฟนหนุ่มเป็นตำรวจชื่อนาวินนาวินเคยขู่จะฆ่าเธอและนี่เป็นเรื่องที่น่ากังวล
1: นาวินเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับก้อย
2: ประการที่สามร่างของเธอถูกพบที่ริมแม่น้ำแต่ประจักษ์พยานเนี่ยการฆ่านั้นไม่มี
5: พอบิ๊กโจ๊กเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องหลายอย่างก็ดำเนินการอย่างรวดเร็วขึ้นตำรวจเรียกไปดูกล้องวงจรปิดอยู่ที่บนต้นเสาซึ่งมองเห็นบันไดลงไปยังแม่น้ำ
4: ที่แรกตำรวจก็บอกว่าตรงนั้นไม่มีกล้องหนูบอกว่าพี่ชายส้มอีกคนหนึ่งค่ะเดินไปดูที่เกิดเหตุหน่อยว่าน้องหนูเสียชีวิตตรงไหนพี่ชายหนูเดินไปก็เห็นกล้องวงจรติดอยู่ณบริเวณนั้น
1: กล้อง CCTV เนี่ยจะส่องบริเวณทางเดินของริมน้ำสามารถที่จะดูกล้อง CCTV ได้นะว่าเป็นใครเป็นใครแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้ว
0: On many many cases you work you don't have witnesses but if you do have witnessesThat is probably one of the, if not the most important thing. Nowadays, witnesses could also include CCTV. The only thing more powerful than a person in a courtroom pointing at the individual and saying they saw it is the jury or the judge's ability to see it themselves.
1: เราโชคดีมากกล้องวงจรปิดตรงนั้นมันเสียมานานมากแล้วและเพิ่งจะซ่อมเสร็จเมื่อไม่นานนี้เองสิ่งที่กล้อง CCTV จับได้นะเป็นหลักฐานสำคัญอย่างมากมันอาจจะตอบได้ว่าก้อยเนี่ยเสียชีวิตอย่างไรและเพราะอะไร
6: Saturday on Japan Hour. Get to know Beautiful Japan series takes you to Kanazawa, a world-class library to stir the imagination.
7: 500 seats.
6: A phonograph museum where melodies turn back time. Artful sweets. And time-honored odd

พอผมเห็นเนี่ยในกล้อง CCTV ผมเห็นก้อยเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวเธอลงจากรถตัวเองแล้วก็เดินไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งผมตอบไม่ได้ว่ารถคันนั้นเป็นของใครแต่ผมสงสัยว่าเป็นรถของนาวินแต่บุคคลนั้นเนี่ยไม่ใช่นาวินแต่เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งเธอคือใครเห็นได้ชัดว่าเธอสองคนรู้จักกันทั้งสองคนเดินเคียงข้างกันอยู่ทางเท้าริมแม่น้ำแต่แล้วเนี่ยก้อยก็เดินลงไปริมแม่น้ำแค่คนเดียวขณะที่ผู้หญิงอีกคนเนี่ยเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกำลังจะหาอะไรเธอทำอะไรอยู่ในที่สุดเธอก็กลับมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อมาหยิบอะไรในรถแล้วถือของบางอย่างลงไปที่ริมน้ำที่ก้อยอยู่

0: ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ขึ้นบันไดมาคนเดียวโดยที่ไม่มีก้อยเธอถือมือถือขึ้นมาก่อนหน้านี้เธอไม่มีมือถือจากนั้นเธอตะโกนเรียกคนที่ตรงข้ามถนนอีกฝั่งหนึ่งแล้วเธอชี้ลงไปในจุดที่ยืนอยู่ก้อยที่ริมน้ำต่อมาเธอก็รีบลุกลี้ลุกลนเดินกลับไปขึ้นรถแล้วขับหนีออกไป
1: ผู้หญิงคนนั้นคนที่อยู่ข้างๆน้องสาวของส้มเธอคือใครและเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องสาวหรือไม
2: ่การที่มีบุคคลอยู่ที่เกิดเหตุในช่วงที่ก้อยเสียชีวิตทำให้คดีเปลี่ยนไปทันที
3: ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพหลักฐาน
2: แต่ในเมื่อภาพมันไม่ชัดจะหาตัวผู้สงสัยในภาพนี้มันก็เหมือนการงมเข็มในมหาสมุทรบุคคลนี้คือเบาะแสเดียวของเรา

น้อยขายผักที่ตลาดส่วนผมก็เกษตรกรเลี้ยงไก่เพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีคิดว่าเล่นแชร์อาจจะช่วยได้บ้างเรากำลังสร้างชีวิตร่วมกันผมไม่เคยคิดว่าวันนั้นจะได้เห็นแฟนมีชีวิตอยู่อีกเป็นวันสุดท้ายของชีวิต

0: blockade of the Strait of Hormuz has disrupted oil, fertilizer, and gas supplies across South Asia.
1: Without the solar panels, we would not have water.
2: Industrial farming is failing.
3: The LPG crisis has hit the restaurants really hard.
0: Can renewable energy offer a sustainable way of life without oil?
4: It's Pakistan's first solar night school.
5: India is the hungriest market for energy.
6: More than 100,000 units as our plan.
7: We are building the foundation of a sustainable future.
0: A Life Without Oil, Saturday to Tuesday on CNA.
8: The first thing in the morning as Asia wakes up to a new day. Get up to speed with major events shaping lives in the region and other parts of the world.
9: Putting things in perspective with eye-opening reports and expert analysis as a new era of global politics breeds power struggles and shifting alliances.
8: We get to the heart of the matter and take stock of the issues you're invested in with on-the-ground reports and wall-to-wall coverage. But viewing it all from a regional lens because we put Asia first.
10: It was one of the most iconic restaurants in America, at the top of the most famous building complex in the world.
11: From windows in the world, you can see the whole of New York City.
10: For its 30 Asian staff, this was the American dream.
12: We spent so much time together, it just feels like a second family.
13: Jupiter loved life. He loved to dance and to celebrate with his friends.
10: But on September 11, 2001, terror struck.
13: Jupiter, above everything, he loved being a father to our son. I so want his story to be told and for him to not be forgotten.
10: Watch Windows on the World on demand at cna.asia.
14: ทยาใสดีนะครับแล้วก็เป็นคนร่าเริงรักครอบครัวดีทำงานเก่งครับผมอยู่กับเขามาร่วม11ปีครับ
15: อุปนิสัยใจคอเป็นคนสดใสร่าเริงนิสัยดีช่วยชอบเหลือคนอื่น
16: ลูกบอกว่าจะไปธุระแม่ก็รอหนูเย็นๆนี่แหละเดี๋ยวเย็นหนูกลับมารับแม่ไปซื้อของแล้วลูกก็ไม่ได้กลับมาจ้ะคือวันสุดท้ายของวันนั้น
17: ณจุดนี้ระหว่างปี2015ถึง2023มีผู้เสียชีวิตปริศนาประมาณ7หรือ8รายทั่วประเทศไทยทุกคนเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายหรือสาเหตุที่ไม่ทราบแน่ชัดและทุกคดีก็มีลักษณะคล้ายกันมากตั้งแต่58มาเนี่ยหลายคนเขาไม่สงสัยนะครับนะมีบางคนเท่านั้นที่สงสัยแล้วตอนนี้เรามีชื่อผู้ต้องสงสัยแล้ว
18: การตายของคุณก้อยในครั้งนี้มันทำให้กลายเป็นเรื่องราวที่จุดประเด็นขึ้นมาว่ามันมีผู้ตายเกิดขึ้นอีกประมาณ6คนถึง7คนครับคุณผู้ชมครับซึ่งแต่ละคนเสียชีวิตลักษณะใกล้เคียงกับทางคุณก้อย
19: แม้ว่าเรามีเหยื่อและผู้ต้องสงสัยแล้วแต่เราต้องระบุให้ได้ว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยคือใครแล้วต้องเชื่อมโยงกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นผมแล้วก็ครอบครัวของก้อยเนี่ยก็ได้ไปออกรายการโทรทัศน
18: ์เรื่องราวของหญิงคนหนึ่งครับเธอหน้ามืดและเธอเสียชีวิตเลยครับท่านผู้ชมครับ
19: เพื่อสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้มีการเอารูปที่แคปจากกล้อง CCTV เนี่ยได้โพสต์ทางโซเชียลตามหาบุคคลที่อยู่ใน CCTV หลังจากที่ผมไปออกรายการทีวี ญาติของเหยื่อรายอื่นเริ่มสงสัยการตายแบบผิดธรรมชาติเข้ามาให้ข้อมูลผมโทรศัพท์ผมเนี่ยก็ดังไม่หยุด

0: มีลักษณะการตายเหมือนกับก้อยแต่เกิดขึ้นเนี่ยหลายท้องที่มากลักษณะของคดีเนี่ยจะเป็นเสมือนว่ามีบุคคลหลายคนที่ก่ออาชญากรรมอันนี้และมันมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องแชร
1: ์ทีนี้หลายคนเนี่ยตั้งคำถามแล้วว่าแบบนี้นี่คือฆาตกรต่อเนื่องหรือเปล่า
2: Once a case gets public attention, answers are demanded fast. The police are forced to move the case up to the top of the pile. The case was now marked as suspicious.
0: ผลชันสูตรเนี่ยมี2ครั้งแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ก่อนที่จะมีการชาปนกิจศพของก้อยเนี่ยผมได้คัดค้านการเผาก็เอาศพของก้อยเนี่ยไปที่กรุงเทพ

0: ตำรวจได้ส่งเลือดมาให้ผมตรวจนะครับแล้วเราก็เอาไปตรวจหาสารพิษหลังจากนั้นผลมันออกมาแล้วผมได้ดูผลที่รายงานมาจากห้องแลบแล้วผมก็ตกใจมาก
1: It was cyanide In my practice in Thailand I never seen this before
2: นี่คือคดีวางยาพิษด้วยไซยาไนด
3: ์ตกใจค่ะว่าคนคนนี้ทำไมถึงได้โทษร้ายแท
1: ้ Cyanide is one of the most lethal chemical compound known to mankind. It's virtually untraceable. The most dangerous thing is cyanide is lethal either byingestion or inhalation. All it takes is the tiny dose, maybe smaller than a grain of rice.
2: มีคนโทรมาเนี่ยทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมที่จะให้ข้อมูลผมผมเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยดูคล้ายๆกันทั้งหมดชิ้นส่วนต่างๆหลักฐานต่างๆเนี่ยเริ่มประติดประต่อ
4: แต่ทางเดียวที่เราจะรู้ความจริงได้แน่ชัดก็คือการติดตามรูปแบบของคดีที่เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศ
5: ปัญหาของประเทศไทยเราคือเราไม่มีระบบฐานข้อมูลกลางคนเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตลักษณะเป็นยังไงเช่นเหตุเกิดทางเหนืออีสานใต้ตะวันออกตะวันตกปรากฏว่าถ้าเป็นคนกระทำความผิดคนคนเดียวกันแต่วางแผนไงเพราะอะไรครับเพราะถ้าเรามีระบบฐานข้อมูลกลางทำให้เห็นความเชื่อมโยง
2: โรงพักทั้งหมดมี 1,480 โรงพักเราไม่มีระบบเชื่อมโยงเลยว่าโรงพักนี้ออนไลน์กันได้เราไม่มีและเราไม่มีระบบ Big Data เก็บข้อมูลกลางเราไม่เคยทำไว้เพราะว่าเราทุจริตงบประมาณมีคนไม่ก็บุญเยอะแยะไปหมด

0: เหตุการณ์ของคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมีหลายพื้นที่หลายสภ.ตอนแรกผมก็นึกว่ามีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แล้วผมเชื่อว่าคดีนี้จะไม่มีวันที่สิ้นสุดด้วยซ้ำ
1: ผมเริ่มเห็นรูปแบบย้อนไปไกลถึง10ปีทรายอายุ37ปีที่กรุงเทพ
2: นิมอายุ41ปีที่มุกดาหาร
1: บีอายุ35ปีที่กาญจนบุรี
2: เจ๊น้อยอายุ39ปีที่สมุทรสาครสารวัตรปูอายุ38ปีที่นครปฐมก้อยอายุ32ปีที่ราชบุรี
1: และผู้เสียชีวิตทุกรายพบว่าเสียชีวิตรูปแบบเดียวกับก้อยถูกระบุว่าเสียชีวิตโดยหัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลวนะแล้วก็อยู่ในวงแชร์ทั้งหมดเลย

0: ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเริ่มปะติดปะต่อหลักฐานแต่ปริศนาใหญ่ผู้หญิงในกล้อง CCTV คือใครผมไม่คาดคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบนี้ผมเข้าใจว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเรามีหนึ่งคนที่มีความเกี่ยวโยงกับของคดีเนี่ยเพียงแค่คนเดียวผมเลยต้องตามหาคนนี้ที่อยู่ในกล้อง CCTV เนี่ยให้ได้
1: เราต้องระบุบุคคลที่อยู่ในกล้องวงจรปิดให้ได้อยู่กับก้อยในห่วงเวลาระหว่างที่ก้อยในห่วงเวลาที่ก้อยก่อนจะเสียชีวิตและก็เสียชีวิตเพราะอะไรครับบุคคลเนี้ยเชื่อมโยงได้กับคดีทั่วประเทศ
2: กล้องมันไม่ค่อยชัดอะคือแบบว่ากล้องในนั้นอะก็คือแบบมันเบลอๆคนที่อยู่ในกล้องอะค่ะเขาใส่หน้ากากด้วยและทีเนี้ยเราก็แบบมองไม่รู้คือจริงๆแล้วคือส้มไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้มันแบบคนมีอายุนะอะไรเงี้ยส้มก็ยังมาคิดย้อนกลับไปมันก็เลยทำให้ส้มได้รู้ว่าคนนี้ชื่อแอม

0: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
1: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
2: How could this woman be a killer?
0: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
3: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
0: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
4: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia

0: เป็นข่าวใหญ่ที
1: ่ทุกคนในประเทศนี้พูดถึงเรื่องนี
2: ้ There was a pattern of death in different provinces starting in 2000

0: 17. Fourth victim in their 30s. Healthy. All died in mysterious circumstances.
1: ลูกของแม่เพิ่ง32สุขภาพดีแข็งแรง
2: มันเป็นไปไม่ได้ที่คนอายุน้อยขนาดนี้เนี่ยจะเสียชีวิต
3: นิ้มนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงซึ่งลูกสาวนอนหลับห่างจากนิ้มไปเพียงไม่กี่ฟุตเรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไง
2: พอผมเห็นในกล้อง CCTV ก้อยเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียว
4: คนที่อยู่ในกล้องค่ะทำให้ส้มได้รู้ว่าคนคนนี้ชื่อแอม
2: การติดพนันทำให้แอมเนี่ยต้องยืมเงินในวงแชร์ใครทวงเอาในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไงก็ต้องฆ่าวงแชร์เหล่านี้เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้สร้างฆาตกรต่อเนื่องคนนี้ขึ้นมา
5: เธอพยายามฆ่าฉัน2ครั้งแต่ฉันก็รอดมาได้

0: ู่ที่วัดในเวลาประมาณ1ทุ่มอะครับก็มีน้องข้างๆบ้านนะครับโทรมาบอกว่าน้องชายเป็นอะไรไม่รู้อยู่ในห้องน้ำขาเขียวผมก็รีบไป
1: สุรัตหรือบีเป็นเพื่อนแอมในวัยเด็กเป็นเพื่อนที่อยู่โรงเรียนเดียวกันและรู้จักกันมานานมาก
0: พอก็ไปถึงบ้านเนี่ยมีตำรวจอะครับอยู่ในบ้านเต็มไปหมดก็เห็นน้องนั่งอยู่บนชักโครกในห้องน้ำลำตัวพิงไปด้านขวาครับคิดว่าน้องคงไม่ได้อยู่กับผมแล้วน้องของผมเป็นคนที่สุขภาพดีไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่การตายของน้องผมมันผิดปกติผมเริ่มมีความสงสัยกดรหัสเข้าไปในมือถือของน้องอะครับเลยว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนคนที่ชื่อแอมนะครับติดต่อก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้น้องอะครับให้แอมยืมเงินนะครับครั้งแรกนะ 50,000 บาทครั้งที่2เนี่ย 10,000 บาท
1: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรูปแบบเดิมรู้จักแอมให้แอมยืมเงินแอมอยู่เป็นคนสุดท้ายและเราก็รู้ว่าจุดจบคืออะไร
2: The cases kept piling up one after another.
1: มีตำรวจสืบสวนสอบสวนหลายร้อยคนเข้าร่วมในการทำคดีนี้นี่เป็นการสืบสวนสอบสวนในคดีฆาตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
3: เป็นฝันร้ายที่ผมเชื่อว่าคนในสังคมเองไม่สามารถจะลืมได
4: ้ณเวลานี้เราสามารถรวบรวมข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะฮะมาติดตามคดีนี้กันต่อเนี่ยครับไล่เรียงดูเนี่ยนะฮะถ้าเราจัดกลุ่มของเหยื่อแบ่งเป็น5กลุ่มไม่ว่าจะเป็นวงแชร์นะฮะของแอมไปยืมเงินให้เงินแอมไปปล่อยกู
5: ้
4: แล้วก็กลุ่มที่4ก็คือให้เอารถไปจำนำหรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินและกลุ่มที่5ก็คือเกี่ยวข้องกับสหกรณ์มีการกู้ยืมด้วยทั้ง5กลุ่มนี้ตายตายและตาย
6: ทรายเดินทางกลับจากประเทศไทยหลังจากไปอยู่ต่างประเทศมา3ปีและไม่นานหลังจากนั้นเธอก็เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว
7: คุณทรายก็เสียชีวิตสิ่งที่ผิดปกติก็คือข้าวของในบ้านที่เป็น

0: วกทรัพย์สินของคุณทรายเนี่ยได้หายไปด้วย
1: นิดผู้เป็นเสาหลักเพียงคนเดียวของครอบครัวถูกพบเสียชีวิตในห้องน้ำโดยครอบครัวของเธอไม่เคยได้รับคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จุ๋มเดินทางไปพบกับแอมที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งและเมื่อสามีของเธอกลับมาถึงบ้านในวันเดียวกันนั้นเขาก็พบว่าจุ๋มเสียชีวิตแล้ว
2: ได้รับตามข่าวว่ามันมีเคสของเหยื่อหลายๆคนผมก็เลยมั่นใจว่าภรรยาผมอ่ะต้องเสียชีวิตเพราะผู้หญิงชื่อแอมเนี่ยครับ
1: การเสียชีวิตยังมีเงื่อนงำของสมาชิกวงแชร์อีกรายเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดโดยผู้เสียชีวิตได้อยู่กับแอมในคืนก่อนเกิดเหตุส่วนสาเหตุการเสียชีวิตถูกระบุว่าเป็นภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลวหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่อาจถือว่ามีความน่าสงสัยมากที่สุดในรายชื่อทั้งหมดคือชายที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นแฟนของแอมซึ่งมีอาการอาเจียนอย่างรุนแรงและเวียนศีรษะก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
3: ทางแด้เนี่ยมีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งนะครับกับคนชื่อแอมผมมองว่าน่าจะปิดปากในเรื่องของเด็กที่อยู่ในท้อง
4: วันที่13ธันวาคมปี63นะฮะคุณฟ้านะครับเสียชีวิตที่บ้านพักจังหวัดนครปฐมนะครับวันที่6มกราคมนะฮะคุณบีสุรัตน์นะฮะพบเป็นศพอยู่ที่บ้านพักที่ท่ามะกานะครับ
1: ตำรวจหญิงเป็นสมาชิกวงแชร์ของแอมเสียชีวิตจากมีเงื่อนงำภายในรถยนต์ของเธอเองโดยก่อนเสียชีวิตไม่นานเธอได้โอนเงินจำนวน 150,000 บาทให้กับแอม1วันก่อนเสียชีวิตเธอได้ถอนเงินจำนวนมากออกจากบัญชีออมทรัพย์ของตนเองในวันเกิดเหตุเธอบอกแม่ว่าจะออกไปพบกับแอมและจะซื้ออาหารกลางวันกลับมาด้วยแต่เธอไม่เคยกลับบ้านอีกเลยขณะที่เงินสดที่ถูกถอนออกมานั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเอไม่คาดคิดว่าความสัมพันธ์ของเธอกับแอมจะนำไปสู่จุดจบอันน่าเศร้าภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นว่าในวันที่เธอเสียชีวิตเอ๊ะได้นำทองรูปพรรณไปแลกเป็นเงินสดก่อนจะนำเงินดังกล่าวมอบให้กับแอมส่วนสาเหตุการเสียชีวิตถูกระบุว่าภาวะเลือดออกในสมอง
5: สงสัยว่าแบบทำไมแม่หนูถึงวูบดับเหมือนกันการตายของทุกคนคือมันคล้ายๆกันนะคะ
4: แล้วก็คนสุดท้ายที่เป็นประเด็นล่าสุดเลยนะครับคือคุณก้อยสิริพรขันวงนะครับเสียชีวิตอยู่ที่ท่าน้ำบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับ
1: จู่ๆก็เหมือนกับว่าผมถูกห้อมล้อมไปด้วยการเสียชีวิตที่เต็มไปด้วยเงื่อนงำและสำหรับผมทุกอย่างเริ่มต้นจากก้อย
6: ตำรวจบอกว่าลูกสาวแม่เป็นลมแล้วเสียชีวิต
7: นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุ
8: ก้อยเจอเป็นน้องสาวค่ะตอนนั้นอายุ32ค่ะส้มกับก้อยค่ะคือสนิทกันที่แบบว่าเราทำอะไรเราก็จะไปด้วยกันแม่จนพ่อแม่จนเราลำบากอะไรเงี้ยค่ะก้อยเขาก็มีขายออนไลน์บ้างก้อยก็พยายามหาเงินที่หลุดพ้นจากตรงนั้นค่ะเขาก็น่าจะแบบมาทำเกี่ยวกับเรื่องแชร์เพราะว่าผลตอบแทนมันก็ได้สูงอยู่ค่ะ
9: วงแชร์คือระบบการปล่อยกู้ที่ไม่เป็นทางการที่ดึงให้คนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการกู้เงินตามปกติให้จำเป็นต้องเข้ามาสู่ในระบบนี
8: ้รู้จักแอมครั้งแรกตอนส้มอายุ16
10: ก้อยอยู่ในวงแชร์แอมก้อยได้ลงทุนกับแอมไป 300,000 บาท
8: ก้อยอ่ะเป็นเจ้ามือเท้าแชร์ทุกวงเลย10วงตอนนั้นส้มมือคิดว่าน้องเครียดเรื่องแชร์อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดอะไรผิดๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี
9: ้กลุ่มคนที่เลือกมาเล่นแชร์มันไม่ได้มีกฎหมายหรือไม่ได้มีสัญญาอะไรที่เข้ามากำกับดูแลคนเหล่านี้ได
11: ้เพราะผมรู้จักก้อยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพิเศษเฉพาะตัวเลยหลังจากที่ผมได้เห็นภาพของน้องก้อยสภาพไร้วิญญาณแล้วเนี่ยก็ได้ตกใจตอนนั้นเราไม่ทราบเลยว่าตำรวจทำอะไรบ้างเราต้องหาเอง ผมแล้วก็ครอบครัวของก้อยเนี่ยก็ได้ไปออกรายการโทรทัศน์เพื่อสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี
12: ้เรื่องราวของหญิงคนหนึ่งครับชื่อว่าคุณก้อยเธอหน้ามืดแล้วฟุบลงไปแล้วเธอเสียชีวิตเลยครับผู้ชมครับ
11: ผู้หญิงที่อายุประมาณ30สุขภาพดีแล้วล้มวูบตายไปมันเป็นการเสียชีวิตที่ไม่ปกติแน่นอนผลชันสูตรเนี่ยมี2ครั้งครั้งแรกเนี่ยพบว่าก้อยเนี่ยมีเลือดเป็นกรดแต่พอครั้งที่2
7: เราเจอไซยาไนด์ในร่างกายก้อยผมก็ไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันนะนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่บุคคลนี้ตั้งใจชัดเจนอันแสดงให้เห็นถึงเจตนาฆ่า
11: หลังจากที่เกิดคดีของก้อยที่เป็นข่าวโทรศัพท์ผมดังไม่หยุดณช่วงเวลานั้นผมรู้เลยว่าคดีนี้เนี่ยใหญ่กว่าที่ผมคิด

เมื่อปีนั้นเรื่องแชร์ออนไลน์เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมเหมือนหมุนเงินกันใช้แล้วก็จ่ายหนี้พร้อมกับดอกหนิมกับแอมร่วมเล่นแชร์ออนไลน์ด้วยกัน

ตอนนั้นผมกลับมาทำงานกรุงเทพแล้วครับมีเวลาว่างก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาวิดีโอคอลหาผมก็เลยรู้แล้วว่าติดสังผิดปกติก็เลยรีบโทรหาเพื่อนบ้านให้เข้ามาดูนิ้มนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงซึ่งลูกสาวนอนหลับห่างจากหนิงไปเพียงไม่กี่ฟุตสภาพศพริมฝีปากเขียวคล้ำเลือดไหลออกจากปากผมชุ่มไปด้วยเหงื่อเรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไง

0: คนเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวอะไรกับวงแชร์บ้างเราเห็นกล้อง CCTV ในที่เกิดเหตุที่ก้อยเสียชีวิต
1: ได้รู้ตัวผู้ต้องสงสัย
0: แอมแต่ไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์และหลักฐานโดยรอบก็ไม่มีมากนักคดีนี้จึงค่อนข้างที่จะยากไม่มีพยาน
2: Having a witness is one of the most important things you could have in an investigation. It is one of the key things to get a conviction
3: คนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตายเพราะนั้นแต่ประจักษ์พยานการฆ่านั้นไม่มีมันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลย
4: Someone standing in court explaining how she was targeted and attacked
5: That's very powerful
6: But that was almost impossible
7: เธอพยายามฆ่าฉัน2ครั้งแต่ฉันก็รอดมาได้

ปากับแอมเจอกันครั้งแรกช่วงประมาณปี56 5556ก็ประมาณ10กว่าปีได้ค่ะสามีของแอมรู้จักกับสามีของปาเพราะว่าเป็นเพื่อนกันเป็นรุ่นตำรวจรุ่นเดียวกันรู้สึกว่าแอมเป็นครอบครัวเดียวกันเลยค่ะเราก็จะแวะเวียนหากันตลอดค่ะแอมชวนให้ปามาเล่นแชร์รู้ว่ามีตำรวจเล่นเราลงทุนไป 250,000

0: เหตุผลหลักที่คนเข้าร่วมวงแชร์เนี่ยก็คือเพราะว่ามันเขาสามารถเข้าถึงเงินก้อนได้อย่างง่ายแล้วก็รวดเร็วจำนวนเงินเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกถ้าคนน้อยลงจำนวนเงินสุดท้ายที่ได้รับก็จะน้อยลงตามไปด้วยดังนั้นถ้าสมาชิกคนหนึ่งออกจากกลุ่มเนี่ยก็ทำให้วงเงินที่เหลือเนี่ยเล็กลงสมาชิกที่เหลือก็ต้องทบทวนว่าเขาควรจะอยู่กลุ่มนี้ต่อไปไหมอาจจะได้ออกจากกลุ่มได
1: ้ไม่นานหลังจากที่เข้าร่วมกลุ่มนะคะปาก็ได้รู้ว่าหนึ่งในสมาชิกที่เป็นตำรวจชื่อร้อยตำรวจเอกนุ้ยได้เสียชีวิตแล้วแอมก็บอกว่านุ้ยอ่ะเป็นโรคหัวใจคือเราก็รู้แค่นั้นคือหลังจากที่ผู้กองนุ้ยเสียชีวิตเนี่ยเรากลัวเราก็เลยตัดสินใจเลิกเล่นแล้วก็น้องก็คืนตังค์มาน่าจะประมาณเป็นอาทิตย์นะคะแอมอ่ะเริ่มมายืมเงินก็คือบอกว่าจะเอาไปคืนเงินให้กองทุนหมู่บ้านก็คือเราก็ให้คืนไป 250,000 เรากำหนดระยะเวลาการชำระเงินคืนและปาก็ส่งเงินให้แล้วแอมเป็นเพื่อนทำไมปาถึงจะต้องปฏิเสธ
2: Friends and families are people we tend to trust without question. But in today's world, we need to be very careful about choosing our own friends.
1: เรามีการคุยกันอยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าเราให้ยืมแค่1เดือนตอนแรกอ่ะให้คืนทั้งก้อนเพราะว่าเราจะต้องจ่ายค่ารถทุกๆเดือนก็ตั้งแต่กันยาเราอ่ะจะไปโรบินสันก็เลยนัดไปเจอที่โรบินสันพอเราไปถึงที่โรบินสันเนี่ยเราก็มีอาการไออยู่แล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงเย็นแล้วอะค่ะประมาณ6โมงเย็นเราก็เลยตัดสินใจที่ไปกินหมูกระทะที่ต้นประดู่ก็ระหว่างทางที่จะไปขึ้นรถนะคะแอมยื่นยาสมุนไพรนะคะให้ปากินก็คือแอมเนี่ยเอายาสมุนไพรมาให้เป็นประจำอะค่ะปาก็เลยไม่ได้คิดมากเราก็แยกย้ายระยะเวลาเนี่ยไม่ถึง10 นาทีปาก็เริ่มรู้สึกว่า

หายใจเริ่มไม่ออกเราก็เปิดแอร์แล้วก็คือเหมือนให้ลมแรงๆเข้าไปที่หน้าค่ะเราก็หายใจยังไงก็หายใจไม่ออกเราก็เลยโทรหาแอมแอมอยู่ไหนพี่อ่ะหายใจไม่ออกเราก็โทรเรียกรถโรงพยาบาล169ก็บอกพี่คะหนูหายใจไม่ออกเสร็จปุ๊บเราก็วางมือก็เริ่มแข็ง

0: รถพยาบาลมาถึงภายในไม่กี่นาทีแต่ตอนนั้นอะมือเราแข็งแล้วก็คือเหลือนิ้วก้อยนิ้วเดียวแหละที่เราเริ่มแบบแค่กระดิกก็ได้อะเราก็เปิดประตูแล้วก็ลงจากรถเราก็เดินขึ้นรถตู้แล้วหลังจากนั้นก็คือหนูก็ภาพตัดไปเลย
1: The speed at which cyanide acts is extremely dangerous.
2: If your body can't take in the oxygen, it feels like you can't breathe.
1: Cyanide blocks the cell's ability to extract and use oxygen.
2: Next, your limb freeze up. It feels like you lost your motor function. Finally, you black out and never wake up.

็ประมาณช่วงตีหนึ่งตีสองเนี่ยค่ะช่วงเนี้ยก็คือเริ่มแบบว่าขยับตัวหลังจากที่ฟื้นมานะคะแฟนก็บอกว่ารู้ไหมว่าก่อนหน้านั้นอ่ะก็คือเราอ่ะหัวใจหยุดเต้นไปแล้วนะ

0: ุณหมอก็บอกว่าสแกนสมองแล้วตรวจอะไรร่างกายเราแล้วคือร่างกายเราไม่ได้มีความผิดปกติอะไรเลยป้าก็เลยคิดว่ามันเป็นการแพ้ยาเพราะว่ามันไม่มีร่องรอยอะไรเลยค่ะ
1: If you diagnose the cyanide poisoning, the antidote should be given immediately. Every minute counts because like 3 to 5 minutes, your brain starts to have like permanent damage from lack of oxygen.
2: Bla has the presence of mind to act quickly and call the ambulance. And she was fortunate it arrives in less than 10 minutes.
0: แอมเนี่ยมาที่โรงพยาบาลแล้วก็มาดูน้องน้องทำเหมือนว่าน้องเป็นห่วงเราก็เลยไม่ได้นึกถึงตัวแอมก็เดือนช่วงเดือนพฤศจิกาก็มีเลี้ยงรุ่นอีกรอบหนึ่งเราก็ยังได้ไปด้วยกันแล้วก็มีการเจอกับคุณแม่เราก็สนิทกันอยู่แล้วทั้งบ้านอ่ะนะคะก็คือแม่ก็มีการทักแอมไปทําอะไรมาทําไมผอมลงแอมก็เลยบอกว่าตอนนี้แอมอ่ะทําผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดความอ้วนอยู่แม่ก็เลยบอกถ้างั้นเอามาให้พี่ปากินมั่งสิจะได้ผอมหลังจากนั้นมาก็พองานเลี้ยงลุงจบแอมก็เอาอาหารเสริมเนี่ยลดความอ้วนเนี่ยมาให้ปาที่บ้านเราก็ไม่กล้ากินยาตัวอื่นแหละเพราะว่าเราก็กลัวว่าการที่เราทานยาลดความอ้วนเนี่ยมันจะทําให้เราเหมือนกระตุ้นร่างกายเราเงี้ยให้เรารู้สึกแย่ไปอีกเราก็เลยเลือกที่จะไม่กินยาตัวนี้ณวันนั้นก็ยังไม่ได้มีการสงสัยในตัวแอมเลยค่ะจนมาวันที่ปาได้ข่าวเรื่องคุณก้อยนั่นแหละค่ะว่าคุณก้อยโดนไซยาไนด์โดยที่มีแอมอยู่ณบริเวณนั้นเราก็เริ่มเข้าไปเสิร์ชใน Google ดูว่าไซยาไนด์เนี่ยอาการจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามีอาการกินเข้าไปมันก็ขึ้นมาว่ามันมีอาการเหมือนเราหายใจไม่ออกแล้วก็มือแข็งซึ่งมันเป็นอาการเดียวกับที่เราเจอมาณตอนนั้นตกใจมาก
3: When you think of a serial killer, you think of a man. You think of Jeffrey Dahmer, BTK, Ted Bundy, and even in the fictional world, most famous killer Hannibal Lecter. It's always been a man. I think that's in Thailand. The most prolific serial killer is a woman is also very surprising.
4: ก่อนในเคสคุณสมคิดพุ่มพวงที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องโดยการที่ข่มขืนแล้วฆ่าเหยื่อถ้าเป็นผู้ชายส่วนใหญ่ก็แน่นอนนะเป็นเรื่องของความต้องการทางเพศแต่ผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพบว่าเป็นเรื่องหลักๆเนี่ยแรงจูงใจคือผลประโยชน์เรื่องทรัพย์สินนะครับ
2: Something we all wondering was why money is always a big motivation but she just took 60,000 baht from one of the victims that's just $2,000 how can life be worth so little
5: แอมติดการพนันออนไลน์แล้วก็ติดเงินใช้จ่ายเกินตัวแอมเนี่ยมีแรงบีบคั้นมีแรงจูงใจในการฆ่าเหยื่อก็คือเรื่องของเงินเราไล่เส้นเงินของแอมแอมเนี่ยไปมีเส้นเงินที่เกี่ยวกับเว็บพนันนะเป็นหลายร้อยล้านนะที่มีอยู่ในบัญชีนะเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างเขานั่งรถมาจากเมืองกาญมากรุงเทพเนี่ยเขาเจอบ่อนระหว่างทาง

0: มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชก็ประมาณ20กว่าปีครับกลุ่มที่มีอาการมากก็อาจจะมีอาการที่สร้างความเสียหายไปอาละวาดทำลายข้าวของทำร้ายร่างกายนะครับที่เราพบมากก็เช่นเรียกว่าคนไข้โรคจิตคนที่มีปัญหาทางเรื่องการเงินนะครับจนสามารถไปฆ่าผู้อื่นนะครับแล้วต่อเนื่องด้วยเนี่ยมันคงอธิบายด้วยเหตุผลทางการเงินอย่างเดียวไม่ได้ไม่งั้นคนเราเป็นหนี้ก็คงฆ่ากันไปหมดนะครับมันคงมีหลายปัจจัยมากนะครับเขาต้องมีบุคลิกบางอย่างที่ทำให้สามารถจะทำเรื่องร้ายๆนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองได้โดยที่ไม่รู้สึกผิดนะครับก็คือความเรื่องของการขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการไม่เคารพนะแยแสต่อกฎกติกาของสังคมครับอันนั้นคงเป็นปัจจัยหลักมากกว่า
1: A mental illness is somebody who cannot live a normal life. This is why many serial killers who are active for many years, we don't classify them as mentally ill. We class them as with a psychological issue where they're able to compartmentalize and live their life.
2: ตอนที่รู้จักกับแอมอะ

0: ขายของตลาดนัดด้วยกันนะคะแอมอ่ะเขาจะเป็นคนพูดเก่งแล้วก็เข้าคนเก่ง
1: No one knows her beyond her circles. She's just a 30-something-year-old woman from a middle-class background.
2: ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักกับคนชื่อแอมเลยไม่รู้จักไม่เคยได้ยิน
0: คือเขาพูดเก่งมากแล้วก็แบบสนิทกับคนง่ายมากแต่ว่าบุคลิกนิสัยเขาคือมาเปลี่ยนที่แบบเรื่องเงินนะคะจะชวนให้เล่นให้เล่นอะไรเงี้ยจะเอาเรื่องเงินอะเข้ามาเกี่ยวข้องเคยชวนให้ไปเข้าเล่นแชร์เคยชวนให้ไปปล่อยเงินกู
3: ้ก้อยวางแผนจะให้เงินบางส่วนกับแอมเพื่อนำไปปล่อยกู้
0: คือมันเพื่อนกันเหมือนแบบเขาไว้ใจมากค่ะคนเนี้ยก็โอนให้ไป
3: แอมเนี่ยแรงจูงใจแอมคือเรื่องเงินมันมีเป็นหนี้คนเยอะขั้นตอนต่อไปนะครับต้องรวบรวมพยานฐานเราไล่เส้นเงินของแอมประวัติการซื้อของของเธอชวนขนหัวลุกเธอซื้อไซยาไนด์ซ้ำแล้วซ้ำอีกเธอไม่เคยใช้ชื่อของตัวเองในการสั่งไซยาไนด์เธอให้คนอื่นไปสั่งมาแล้วค่อยมาถึงมือเธอ
1: Buying cyanide in Thailand is not suspicious on its own.
3: แล้วไซยาไนด์เนี่ยนะครับเขาใช้ในโรงงานใช้ในร้านทองแล้วก็ใช้การวิจัย
4: เป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลหะพวกไฟฟ้าพวกนี้ก็มี

0: คดีมีความคืบหน้ารวดเร็วว่องไว
1: เอาที่มือแบบเดี๋ยวซิลแล้วก็เขียนที่ขวดนะครับว่าของเร็วจากบริเวณป้ายหมายเลข6ที่ด้านหลัง
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจแอคชั่นในเรื่องของการทำงานแต่ในเรื่องของการหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พยานหลักฐานต่างๆที่จะนำไปสู่ศาลเนี่ย

0: อนนี้ตำรวจรู้แล้วว่าเมื่อไหร่ที่ไหนตายด้วยอะไรเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตำรวจเนี่ยออกหมายจับผู้ต้องสงสัยเธอน่าจะเป็นฆาตกรที่ยังลงมืออยู่ดังนั้นเราจะต้องเอาเธอออกจากสังคมเนี่ยโดยเร็วที่สุดเมื่อศาลออกหมายจับแล้วเนี่ยตำรวจก็ได้เดินทางไปจับกลุ่มเธอทันที
1: เรื่องที่โหดเหี้ยมและก็เลือดเย็นที่สุดคดีหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยเลยก็ว่าได้นะครับ
0: มันเอารถเนี่ยไปจอดศูนย์ราชการเพื่อที่จะให้ใครมารับหรือจะเปลี่ยนรถไปคันคือมันกำลังจะขับรถ
1: นี่เป็นภาพการจับกุมนางสาวแอมนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตำรวจนำหมายศาลอาญาเข้าไปจับนางสาวแอมในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
0: แต่ตำรวจเนี่ยเขาจับจ้องมันแล้วไงพอออกหมายจับปุ๊บแม่งเขาก็จับมันเลย
2: ไม่ต้องกังวลอะไรเลยครับพยักหน้าก็ได้นะแอมนะ
3: แอมพี่หน่อยก็ได้
2: ทำไมมีความกังวลอะไรใช่ถึงต้องเสียชีวิตกัน
3: ทำไม่ทำเลยเดี๋ยว
2: ทำไม่ทำแอม
4: ขออน
2: ุ
4: ญาตขออนุญาต
5: That was the first time any of us got to see her up close. She looks just like anyone from an average neighborhood. Everyone was confused. How could this woman be a killer?She didn't fit the profile that most people cook up in their minds.
6: จากที่ผมเรียนในโรงเรียน FBI มาเนี่ยฆาตกรต่อเนื่องถ้าเป็นผู้ชายนะจะต้องไปก่อเหตุนอกเมืองและเป็นเรื่องทางเพศถ้าเป็นผู้หญิงต้องก่อเหตุแรงจูงใจต้องเรื่องครับ
7: ส้มอ่ะได้นึกย้อนกลับไปดูนิสัยของแอมแอมเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยถ้าใครมาแบบทะเลาะกับเขาหรือว่ามาว่าเขาไม่เอาให้อยู่เฉยๆหรอกเขาเอาถึงชีวิตคือนะช่วงที่เรารู้จักกันแรกๆคือมันยังไม่มีเรื่องเงินอะพอมาได้รู้จักไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือเขาก็จะแบบจะเอาเรื่องเงินอะเข้ามาเกี่ยวข้องชักชวน

0: นี่เป็นอีกหนึ่งคนแล้วนะครับทั้งหมด8รายชื่อและเราไม่รู้จะมีคนที่9หรือคนที่10เกิดขึ้นอีกหรือเปล่า
1: เขาออกมาเปิดเผยเลยนะคะว่าตอนนี้มีคนตายที่มีประวัติเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแอมเนี่ย11ศพด้วยกัน
2: ตอนแรกผมก็นึกว่ามีคดีแค่1 2 3ณช่วงเวลานั้นผมรู้เลยว่าคดีนี้เนี่ยใหญ่กว่าที่ผมคิด
3: นี่ไม่ใช่การเสียชีวิตแค่คดีเดียวนี่คือผลงานที่เกิดขึ้นของฆาตกรต่อเนื่องเราเชื่อมโยงคดีแอมทั่วประเทศทั้งหมดถูกระบุว่าเป็นการตายตามธรรมชาติทั้งหมดมีความเชื่อมโยงด้านเงินกับแอมและทั้งหมดถูกฆ่าด้วยไซยาไนด์มีผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับเธอถึง14ศพนะจนกระทั่งทำให้เธอเนี่ย เป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ก่อเหตุมากที่สุดในประเทศไทยเธอฆ่าคนมากกว่าแจ็คริปเปอร์เดอะโซเดียกและ BTK
4: Blockade of the Strait of Hormuz has disrupted oil, fertilizer, and gas supplies across South Asia.
5: Without the solar panels, we would not have water.
6: Industrial farming is failing.
7: The LPG crisis has hit the restaurants really hard.
4: Can renewable energy offer a sustainable way of life without oil?
8: It's Pakistan's first solar night school.
9: India is the hungriest market for energy.
10: More than 100,000 units as our plan.
11: We are building the foundation of a sustainable future.
4: A Life Without Oil. Saturday to Tuesday on CNA.
12: Right in a chaotic moment.
13: Midnight, later tonight here in Thailand, it's too little too late.
14: And I ask whether there's a political element to it, nobody can exactly tell you why.
15: Look, things are never perfect when you're engaged in politics.
16: Each one doing what each one wants.
17: So what's the United Nations doing amidst this world of supreme chaos?
18: We're pushing for answers every night on Asia Tonight.
19: It was one of the most iconic restaurants in America, at the top of the most famous building complex in the world.
20: From windows on the world, you can see the whole of New York City.
19: For its 30 Asian staff, this was the American dream.
21: We spent so much time together, it just feels like a second family.
22: Jupiter loved life. He loved to dance and to celebrate with his friends.
19: But on September 11, 2001, terror struck.
22: Jupiter, above everything, he loved being a father to our son. I so want his story to be told and for him to not be forgotten.
19: Watch Windows on the World on demand at cna.asia.
23: With their prime suspect in custody, Thai authorities now gear up for lengthy legal proceedings as they seek convictions on more than a dozen charges of murder.
24: ก็ชื่อผัดค่ะเป็นทนายของแอมสรารัตน์รังสิวุฒาภรณ์ซึ่งเรียกกันในวงการว่าแอมไซยาไนด์เป็นไปไม่ได้ที่แอมจะฆาตกรรมคนทั้ง14คดีตำรวจต้องการโยนคดีฆาตกรรมให้แอมเพื่อไม่ต้องการหาคนร้ายตัวจริงเขาจะโดนเล่นงานละ ข้อหาที่แอมโดนเนี่ยจะเป็นข้อหาที่ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนคดีนี้ก็คือเป็นหนึ่งในคดีที่มีการสอบสวนของตำรวจเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่มีมาในอดีตนะแล้วเหตุเกิดก็เกิดหลายพื้นที่มันเป็นการดราม่าไหมเลยคิดว่ามันคือการดราม่าแล้วการปั่นกระแสมากกว่าในสังคม
0: เนื่องจากเป็นคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นหลายจังหวัดเราจำเป็นที่จะต้องแยกคดีแต่ละคดีคดีของก้อยเป็นคดีที่สำคัญที่สุดถ้าเราเอาผิดแอมได้คดีอื่นๆก็จะง่ายตามไปด้วย
1: มานะ
0: ถ้ามีข้อมูล Big Data จากส่วนกลางที่รวบรวมเหยื่อต่างๆเราสามารถที่จะรู้ว่าเป็นใคร
24: เขาบอกว่าตายเพราะไซยาไนด์แต่ไม่ได้พิสูจน์ได้ว่าเป็นของใครไซยาไนด์ก็หาง่ายผู้ตายก็อาจจะหาเองได้ไซยาไนด์นั้นอาจจะไม่ได้มาจากแอมนี่คือจุดอ่อนของคดีไม่มีข้อมูลหลักฐานที่เชื่อมโยงได้ว่าให้กินด้วยอะไร
2: กวนนั้นเราไล่ไปเจอว่ามีการสั่งจากโรงงานแล้วก็ส่งไปที่โรงงานที่บ้านปู่แล้วก็ให้คนอื่นรับส่งไปที่โรงงานนี้ชื่อคนนี้เลยนะเพราะนั้นจะไม่มีชื่อแอมเลย
0: บริษัทที่ขายสารพิษไซยาไนด์เรียกบริษัทแก๊ปให้มารับสารพิษไซยาไนด์ไปส่งให้กับแอม
3: Ordering everything we need via our phone has become a common practice. Food, clothes, groceries, you name it. And anyone who shops this way knows when a delivery is made. They receive a photo of the item placed as a designated location as proof.
0: แกร็บได้ถ่ายรูปตอนส่งสารพิษไซยาไนด์ที่อยู่ในถุงเนี่ยให้แอมที่อยู่ในรถ Toyota Fortuner ในภาพนั้นเนี่ยเห็นกระเป๋าคิตตี้สีชมพูเล็กๆวางอยู่ตรงข้างๆกระปุกเกียร์ของรถพอไปตรวจยึดอายัดถุงดำแล้วเนี่ยพบขวดสารพิษไซยาไนด์ขวดนี้ขวดสารพิษไซยาไนด์มีรีจิสต์นัมเบอร์ว่าบริษัทนี้นำเข้ามาจากประเทศอะไรใครเป็นผู้นำเข้าแอมได้มีการใช้เบอร์โทรศัพท์โทรติดต่อหลักฐานทั้งหมดมุ่งตรงไปที่แอมเกมโอเวอร์เลย

0: This was one of the biggest criminal trials in Thailand history. Everyone has questions. Public perceptions plays a big role in any trials. And with this one, it was all the more apparent. No one person has caused this much of an uproar before. 14 murders, that was almost unheard of. They want blood.
1: ทุกคนในประเทศนี้พูดถึงเรื่องนี้อยากจะรู้ว่าจุดจบของเรื่องนี้จะเป็นยังไงในศาลและจะเกิดอะไรขึ้นกับแอมเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้รู้จักสนิทสนมกับครอบครัวของก้อยแล้วก็ก้อยถ้าผมไม่ได้เข้ามายุ่งในคดีนี้แอมก็ไม่ถูกจับที่เขาถูกจับก็เพราะว่าเขาพลาดด้วยตัวเขาเอง
2: เราเจอไซยาไนด์ในร่างกายก้อยเขาถูกพบครั้งสุดท้ายตอนที่อยู่กับแอมเพราะนั้นเราถึงมั่นใจ
3: คดีนี้ไม่ง่ายแต่อัยการเองก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าแอมเป็นผู้กระทำความผิดทนายทุกคนก็อาจพูดได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้ในศาลแต่ที่สำคัญคือหลักฐานเป็นหน้าที่ของโจทก์หรืออัยการที่จะต้องพิสูจน์ในศาลเห็นได้ว่าเขาผิดจริงในเมื่อมันมีข้อกฎหมายที่บอกว่าให้พิพากษายกฟ้องยกประโยชน์สงสัยให้แก่จำเลยให้ปล่อยจำเลยไปต้องพิสูจน์ในศาลเห็นได้ว่าแอมเป็นผู้บริสุทธิ
0: ์ One small misstep that brought a 10-year murder spree crashing down. She seems careless, sloppy even. But the nail in the coffin was the survivor.
1: บุคคลที่รอดชีวิตถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ของคดีนี
2: ้ถ้าไม่มีคำให้การของเธอเราจะไม่มีพยาน
4: การนึกย้อนกลับมันไม่ง่ายเลยนะคะฉันยังมีความมั่นใจว่าเธอจะไม่สามารถทำร้ายคนอื่นอีก
5: ถ้ามีโอกาสได้พูดกับนิมอีกครั้งนะครับก็คงต้องขอบคุณนะฮะที่เข้ามาเป็นภรรยาเข้ามาเป็นแม่ของลูกเข้ามาทำให้ชีวิตผมดีขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
6: แอมสมควรจะโดนประหารชีวิตไม่ต้องอุทธรณ์ไม่ต้องอะไรทั้งนั้น
7: ตราบใดที่มีคนมีปัญหาทางการเงินและยินดีจะยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมักจะมีคนที่จะมาฉวยโอกาสแล้วก็ใช้ประโยชน์จากคนกลุ่มนี้มากขึ้น
8: ผมคิดถึงน้องผมทุกวันคิดแล้วใจผมก็จะสลาย

0: าจจะเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่โหดเหี้ยมและก็เลือดเย็นที่สุดคดีหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยเลยก็ว่าได้นะครับ
1: There was a pattern of death. Most victims in their 30s, healthy, all died in mysterious circumstances.
2: ส้มคิดว่ามันมีอะไรผิดปกติแต่ตำรวจไม่ยอมฟังส้มค่ะ
3: ผมก็เลยเรียกแล้วก็หนีไม่ลุกผมก็เลยรู้แล้วว่าผิดสังผิดปกติ
4: คดีนี้ก็คือเป็นหนึ่งในคดีที่มีการสอบสวนของตำรวจเนี่ยที่ใหญ่ที่สุด
5: นี่ไม่ใช่การฆาตกรรมธรรมดานี่คือผลงานที่เกิดขึ้นของฆาตกรต่อเนื่อง
6: ตำรวจคิดว่าเธอฆ่าคนไป 14-15 คนแต่ผมคิดว่า30กว่าคน
5: เธอฆ่าคนมากกว่าแจ็คริปเปอร์เดอะโซเดียกและ BTK

0: มาถึงคดีใหญ่นะฮะเรียกว่าเป็นคดีใหญ่แห่งปีแห่งทศวรรษกันเลยทีเดียว
1: เป็นข่าวใหญ่ที่หลายคนติดตามกันมาก่อนแต่วันนี้ครับคุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าล่าสุด
2: ผมไม่คาดคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบนี้ผมเข้าใจว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุการเสียชีวิตของน้องก้อยก็คือวันที่14เมษายน2566ที่ริมน้ำบ้านโป่งในวันนั้นเนี่ยผมได้นอนอยู่บ้านพักที่อยู่ในตัวจังหวัดกาญจน์ที่ผมได้รับทราบว่าน้องก้อยเสียชีวิตเนี่ยก็เนื่องจากมีคนเนี่ยส่งภาพน้องก้อยเนี่ยนอนอยู่ในเปลของกู้ภัยส่งเข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่ม

0: ก้อยเพิ่งจะอายุ32เป็นไปไม่ได้ค่ะที่ว่าเขาอ่ะจะเป็นลมแล้วเสียชีวิตก้อยเป็นน้องสาวค่ะ
1: ก้อยเนี่ยสนิทกับผมมากเพราะว่าก้อยเนี่ยมีนิสัยที่เป็นเหมือนลักษณะผู้ชายพูดจาตลกสนุกก็เลยได้เข้ากับผมได้ง่ายเหมือนรู้จักกันมานาน
0: ส้มกับก้อยค่ะคือสนิทกันที่แบบว่าเราทำอะไรเราก็จะไปด้วยกันก้อยจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนร่าเริงแล้วก็เป็นคนที่พูดเก่งเข้าหาคนรู้จักง่ายคนที่แบบว่าสนิทอะไรเงี้ยค่ะคืออยู่กันได้ทุกกลุ่มอะค่ะก้อยค่ะมีลูกคนเดียวคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำไปหรือว่าเขาสร้างไว้ค่ะเขาสร้างไว้ลูกเขาค่ะไม่มีเหตุผลอะไรที่ทำให้ใครอยากทำร้ายก้อย
2: และพี่เป็นคนแรกที่ฟังและเชื่อว่าก้อยเสียชีวิตผิดธรรมชาติ
3: There is a who, how, and why. Who, the young mother. How, she dropped dead but had no prior medical conditionsAnd why, that's the biggest puzzle of all. I have been a journalist since 1992. Nothing made sense.

0: รับมือมีลูกสาวตามที่เราตั้งใจไว้เพียงแค่1เดือนครับผมทำงานเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวันหญิงก็ทำงานเป็นแม่บ้านดูแลลูกและทำความสะอาดบ้านซึ่งเป็นงานที่หนักไม่แตกต่างกันเลยครับตอนนั้นผมกลับมาทำงานกรุงเทพแล้วครับ
1: หนิมก็กำลังรอพัสดุที่จะมาส่ง
0: มีเวลาว่างก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาวิดีโอคอลหา

นิ่มไม่รับผมก็ไลน์ไปถามว่าทำไมไม่รับก็ไม่อ่านข้อความผมก็เลยวิดีโอคอลหาลูกคนโตนีโอนีโอรับสายผมเลยถามว่านีโออยู่กับใครมาอยู่ที่ไหนมาขอคุยกับม้าหน่อยวิดีโอก็หันกล้องไปหาที่นอนเห็นหนิมคว่ำหน้าเอาหน้าคว่ำบนขอบเตียงผมก็เลยเรียกแล้วก็หนิมไม่ลุกสงสัยหนิมจะเหนื่อยและก็อยากจะงีบสักหน่อยผมก็เลยโอเคงั้นปล่อยให้งีบสักพักผ่านไปสัก15นาทีไม่เกิน30นาทีผมก็วิดีโอคอลอีกครั้งนีโอก็รับสายเหมือนเดิมก็หันกล้องไปหาก็เห็นหนิมนอนอยู่ท่าเดิมผมก็เลยรู้แล้วว่าผิดปกติ

0: คือที่ผมได้รู้จักน้องก้อยเนี่ยก็เนื่องจากกลุ่มของเพื่อนๆของน้องก้อยเนี่ยได้รู้จักกับผมอยู่แล้วหลังจากที่ผมได้เห็นภาพของน้องก้อยสภาพไร้วิญญาณแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ตกใจ
1: ก้อยจะดูแลครอบครัวแล้วก็ลูกหลานเหมือนเขาเป็นเสาหลักในครอบครัวค่ะก้อยเขาก็จะเป็นแบบเหมือนมีลูกคนเดียวเนาะเขาก็จะตามใจค่ะเขารักของเขามากลูกนี่อยากได้อะไรคือแบบหามาให้หมด
2: ก็จะพาไปเที่ยวกันทำบุญกันอะไรเงี้ยก็จะอยู่กับแม่สนิทกับแม่มาก
1: ตอนเราเล็กๆค่ะแม่จนพ่อแม่จนเราลำบากอะไรเงี้ยค่ะก้อยเขาก็มีขายออนไลน์บ้างแล้วก็แบบเปิดร้านอาหารปล่อยแบบของแบรนด์เนมพวกกระเป๋าพวกรองเท้านาฬิกาอะไรเงี้ยเขาคือแบบเอามาปล่อยแบบผ่อนนะคะน้องอาจจะไม่เก่งเรื่องหุ้นนะคะแต่ว่าถามว่าผลตอบแทนมันเยอะไหมมันก็เยอะค่ะเกี่ยวกับวงแชร์นะคะแล้วก้อยได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นคือแชร์วงหนึ่งมันจะมีประมาณ20

0: กว่าคนหรือว่า10กว่าคนแล้วแต่วงนะคะบางวงก็เป็นเงินต้น 50,000 บางวงก็เป็นต้น 30,000 แสนหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ทุกคนจะผัดกันประมูลเงินกองกลางและรับเงินก้อนนั้นไปค่ะเป็นเหมือนวิธีง่ายๆในการออมหรือเข้าถึงเงินก้อนใหญ่ได้เร็วขึ้นค่ะ
0: พอก้อยอ่ะเขาทำธุรกิจแชร์แล้วก็ปล่อยเงินกู้ช่วงหลังอ่ะก็คือเหมือนว่าคนแบบที่เล่นด้วยอะไรเงี้ยไม่ส่ง
2: เขาบ่นว่าคุณน่ะโกงเยอะโกงเงินเยอะอะไรอย่างเงี้ย
0: ก้อยก็พยายามหาเงินที่หลุดพ้นจากหนี้อ่ะค่ะ
2: ลูกบอกว่าจะไปธุระ
0: น้องอ่ะมีโทรศัพท์2เครื่องถึงเครื่องหนึ่งปิดอีกเครื่องหนึ่งก็ต้องเปิดแต่ทีเนี้ยวันนั้นน่ะมันพร้อมใจกันปิดเครื่องทั้งสองแบบกวนกวายแล้วว่าทำไมน้องถึงปิดเครื่องทั้งสองเครื่องอะไรเงี้ยค่ะ
3: ตอนนั้นพวกเราทุกคนกำลังพยายามตามหาว่าก้อยอยู่ที่ไหนแต่ในเวลาเดียวกันผมก็ได้รับรูปจากราชบุรีเป็นรูปของบุคคลหนึ่งที่ตำรวจกำลังพยายามระบุตัวตนอยู
4: ่ผมไม่คาดคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบนี
1: ้มีคนรู้จักส่งรูปศพที่สถานีตำรวจมาให้ส้มส้มรีบไปที่สถานีบ้านโป่ง

0: และศพนั้นมันคือก้อย
1: ตกใจเหมือนคนเสียสติไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเหมือนบอกไม่ถูก

0: แม่ถามอยู่เสมอว่ากระเป๋าหายไปไหนมือถือหายไปไหนเพราะมันหายไปหมดไม่หัวใจวายถึงทำให้ของใช้ส่วนตัวหายไปแต่อายุลูกของแม่เพิ่ง32สุขภาพดีแข็งแรง
1: มันเป็นไปไม่ได้ที่คนอายุน้อยขนาดนี้เนี่ยจะเสียชีวิตแบบธรรมชาติ

0: ถ้าน้ำหนักเลยกลายเป็นเหมือนตายโดยตามธรรมชาติไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีการชันสูตรศพอย่างละเอียด
1: และในวันที่15เมษายน2566ร่างของก้อยถูกส่งคืนให้ครอบครัวเพื่อนำไปประกอบพิธีชาปนกิจและพิธีกรรมทางศาสนาพวกเขาไม่ค่อยพอใจนะครับที่การสรุปคดีดูเหมือนจะเร็วเกินไป
2: ตำรวจบอกว่าลูกสาวแม่เป็นลมแล้วเสียชีวิตไม่เชื่อที่ว่าหัวใจจะล้มเหลว
3: แต่หนูก็บอกหนูไม่เชื่อยังไงหนูก็ไม่เชื่อหนูอะอยากทราบสาเหตุของน้องหนูถึงน้องหนูจะเป็นลมน้องหนูอะทำไมเป็นลมแล้วก็ได้ถักกินอะไรเข้าไปไหม
4: ก้อยเนี่ยสุขภาพค่อนข้างจะดีเรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนดื่มเหล้าไม่ดื่มแอลกอฮอล์ผู้หญิงที่อายุประมาณ30มีสุขภาพแบบนี้แล้วล้มวูบตายไปมันเป็นการเสียชีวิตที่ไม่ปกติแน่นอน
5: And there were similar cases being reported in other provinces of people suddenly dying of unexpected heart conditions.
6: I was really bewildered and wonder what is really going on.
5: B, 35 years old from Kanchanaburi. Noi, 39 years old from Samut.

0: Sakon. Ooh, 38 years old from the Nakhon Pathom.
1: These were no longer isolated deaths. This was the work of a serial killer.
2: Tonight, Malaysia's Prime Minister calls for stronger ASEAN action to tackle the regional haze. Plus, Australia goes head-to-head with big tech again, this time pushing for power for social media users to opt out of algorithms. 8 p.m. Singapore, Hong Kong time.
3: As global energy demand is rising, GasTech, the world's largest energy event for natural gas, LNG, low-carbon solutions, hydrogen, electrification, and AI for energy, comes to Bangkok, the heart of Asia's energy growth. GasTech 2026, where global energy supply meets demand.
4: He took a big pay cut to go into AI. Was it worth it? He chose flexibility over a regular job. But can he afford it? Plus, seven people on an average household income. How do they make it work? On Money Mind, Wednesday, on CNA.
5: They came to Malaysia seeking safety, opportunity, and a fresh start.
6: 很卷，就是说中国的话，你走去哪里，面对面也有一个理发店。
5: From refugees to entrepreneurs, foreign arrivals are reshaping lives.
7: Now, they are everywhere in every sector.
5: Catch their stories and the impact they're having. Wednesday on CNA.
8: On this episode of Singapore Hour, tangy sweet tomato sauce, generous toppings of cheese. We'll show you where to go for your pizza cravings.
9: No plane ticket needed. One bite and I'm back in Naples.
8: And the genre-bending guitarist who found his calling and home in Singapore.
10: We play music that can't be defined by a genre, but I'd like to think it's the Singapore sound.
8: Your guide to what's hot on Singapore Hour, Friday on CNA.
11: Saturday on Japan Hour. Get to know beautiful Japan series takes you to Kanazawa, a world-class library to stir the imagination. A phonograph museum where melodies turn back time. Artful sweets. And time-honored oden to savor. Kanazawa, a feast for the senses. Japan Hour, Saturday on CNA.
12: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. IHI. And Takashimaya. Visit our Mid-Autumn Fair, 20th August to 25th September.
13: ก้อยเนี่ยเป็นเท้าแชร์ส้มจะเป็นเลขาของก้อยก็คือเหมือนว่าคนแบบที่เล่นด้วยไม่ส่งแชร์ไม่ส่งผ่อนเงินอะไรเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะเขาก็จะมีเรื่องเงินนะคะก็แบบดูก็โดนเยอะค่ะ 10 กว่าล้านนะคะวงแชร์วงนี้มันทำให้เรามีรายได้แต่กลับกลายตัวนี้มันทำให้เกิดอาชญากรรม
14: ถ้าในระบบของความเครียดผู้หญิงจะมีภาระที่จะต้องดูแลบ้านดูแลครอบครัวดูอะไรต่างๆนานาเหล่านี้มากกว่าผู้ชายผู้หญิงจะมีการโชว์หรือแสดงออกมาว่าตัวเองมีผ่านการการเงินเนี่ยกับโดยเพราะกับกลุ่มที่เป็นสังคมผู้หญิงด้วยกันเนี่ยน่าจะมากกว่าผู้ชายเหตุผลก็เพราะว่าจริงระบบการเงินแบบนี้เป็นระบบที่ถูกสร้างมาให้กับผู้หญิงได้มากกว่า
15: เรื่องแชร์ออนไลน์เนี่ย กลายเป็นที่นิยมนิมก็เลยตามกระแสตามความนิยมในตอนนั้นคือเขาอาจจะเข้าไปเล่นด้วยเหมือนหมุนเงินกัญชาแล้วก็จ่ายหนี้พร้อมกับดอกแฟนผมเนี่ยเขาจบการเงินการธนาคารที่นิมไปเล่นแชร์เนี่ย
6: ป็นลักษณะของการเสริมจากรายได้หลักน่าจะเป็นการออมเงินเรียกว่าออมเงินดีกว่าครับส่งแชร์ทุกเดือนแล้วก็ถึงเวลาตัวเองเปียเงินที่ตัวเองส่งกลับมาใช้
14: คิดถึงแม่บ้านนะฮะแม่บ้านที่สามีไปทำงานแล้วก็ว่างๆกันนั่งคุยกันนั่งนู่นนี่กันผู้หญิงจะมีระบบของการสร้างให้เกิดวงแชร์เนี่ยได้ง่ายกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นว่าถ้าดูสัดส่วนของวงแชร์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าเพราะว่าเขามีความสายทางเศรษฐศาสตร์ย่อมมีโซเชียลแคปิตอลที่สูงกว่าผู้ชาย
13: เงินเดือนก็น้อยมันเศรษฐกิจไม่ดีเลยทำอะไรก็คือไม่ดีอะค่ะค่ะเงินมันไม่สะพัดอะค่ะ
15: เราต้องพึ่งกันเอง
14: นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมวงแชร์เนี่ยจึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของ informal lending ลองนึกภาพว่ามีคน5คนมารวมกลุ่มกันแต่ละคนลงทุนคนละ 1,000 บาทรวมเป็น 5,000 บาททุกเดือนสมาชิกจะปิดอัตราดอกเบี้ยเพื่อจะรับเงินก้อนทั้งหมดภายหลังใครนำเสนอดอกเบี้ยสูงสุดก็ได้รับเงินไปก่อน 5,000 นะแต่ถ้าในแต่ละเดือนเนี่ยก็ต้องส่งคืนพร้อมอัตราดอกเบี้ยที่ตัวเองกำหนดไว้ในเดือนถัดมาสมาชิกที่เหลือ4คนก็จะมาปิดจนครบทุกคนจนกระทั่งสิ้นสุดเนี่ยก็จะวงนั้นก็จะยุบหรือว่าจะอาจจะเริ่มต้นใหม่คาดว่ามีคนไทยหลายล้านคนเข้าเล่นแชร์และน่าจะมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นหลักพันล้านบาท
16: แต่ตอนนี้ก็มีร้านขายส้มตำตอนโควิดยังไม่ลงขายดีมากจ้ะรายได้ได้ดีวันก็รายตังค์อยู่ 3,000 4,000 ได้ค่ะแต่ก็ลำบากเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีเลย
17: ในเมื่อเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ดีแล้วเนี่ยทุกระดับนะครับโดยเฉพาะระดับที่เป็นรากหญ้าก็จะหาเงินได้น้อย
16: ทุกวันนี้ก็ต้องสู้ค่ะสู้เพื่ออยู่รอดสู้เพื่อได้กิน
14: หนี้ครัวเรือนของไทยพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในขณะที่เงินเดือนเนี่ยก็ไม่ได้พอใช้โดยส่วนใหญ่ธนาคารจะไม่ยินยอมปล่อยกู้ด้วย
17: การจ้างงานค่าครองชีพมันผลพวงมันโยงไปถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกด้วย
18: People feel more prone to go for whatever they think might be a very good deal or proposition so they're more prone to being scammed
13: มีความเสี่ยงเยอะมากเพราะเราไม่รู้ว่าคนไหนเขามาดีคนไหนเขาจริงใจหรือว่าคนไหนที่แบบอะไรเงี้ยค่ะมันมีความเสี่ยงเยอะมากค่ะ
6: ผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาวิดีโอคอลหาหนิมหนิมไม่รับก็เลยรีบโทรหาเพื่อนบ้านให้เข้ามาดูว่าหนิมน่าจะเป็นลมนิ้มนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงซึ่งลูกสาวนอนหลับห่างจากนิ้มไปเพียงไม่กี่ฟุตนิ้มเล่นกับลูกอยู่ดีๆเป็นไปไม่ได้ที่ต่อมาเขาจะเสียชีวิตเรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไง

0: การเสียชีวิตของน้องก้อยที่ริมน้ำบ้านโป่ง
1: ตำรวจท้องถิ่นแค่ลงบันทึกก็เดินหนีไป

0: พราะผมรู้จักก้อยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพิเศษเฉพาะตัวเลยแนวทางการสืบสวนเริ่มต้นของผมเนี่ยก็ถามจากคนใกล้ชิดและครอบครัวพวกเขาสงสัยใครหรือเปล่าใครก็ตามที่อยากจะทำร้ายก้อย
1: หนูมีสงสัยอีกคนนึงที่ว่าชื่อนาวิน

0: ขาก็คือเป็นแบบแปะกิ๊กกันนะคะกิ๊กกับน้องอะค่ะ
1: ก้อยมาปรึกษาผมว่าคนชื่อนาวินที่เป็นอดีตคนสนิทขู่ฆ่าหนูจะเอาหนูไปนั่งยางตัวผมเองเนี่ยให้คนไปตรวจเช็คในเรื่องของนาวิน
0: บอกกับคุณทางตำรวจว่าน้องได้เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าคนชื่อนาวินเนี่ยจะขู่ฆ่าเขาคือเขาก็ตวาด

0: นาวินเป็นตำรวจ
1: ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องใส่ร้ายคนในองค์กรเดียวกัน
0: ตอนนั้นเราไม่ทราบเลยว่าตำรวจทำอะไรบ้าง
2: จบจากโรงเรียนร้อยตำรวจมานะครับก็ไปทำงานที่กองปราบครับอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งประมาณ 6-7 ปีหลังจากนั้นไปอยู่ผู้บัญชาเราก็เลยตัดสินใจลาไปเรียนต่อต่างประเทศเพราะมองว่าต้องพัฒนาองค์ความรู้ตำรวจรุ่นใหม่ๆในกรณีนี้ผมว่าจริงๆแล้วปัญหาอยู่ตรงที่หนึ่งคือประสบการณ์การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ก็จะอาศัยประสบการณ์โดยตรงจากหน้างานที่ตัวเองเคยทำงานแบบปกติไม่ได้เป็นความมืออาชีพแตกต่างกันในต่างประเทศ
3: Thailand has 77 provinces, each has their own provincial police office. They each has their own agenda and connections they want to protect.
0: เราต้องหาเอง

0: แล้วก็มาวนดูในจังหวัดกาญจนบุรีทั้งวันเลยในของวันที่15ก็ได้มีการสอบสาวเหล่าเรื่องว่าก้อยเนี่ยเดินทางไปกับใครเอารถอะไรไปและไปทำอะไรหลักฐานทั้งหมดมุ่งตรงไปที่เรื่องแชนผมรับทราบว่าก้อยเนี่ยไปหาทนายน่าจะไปปรึกษาเรื่องคดีในเรื่องของการโกงแชร์ในเรื่องของการที่มีคนยืมเงินก้อยไปแล้วไม่ใช้คืนจะต้องฟ้องร้องยังไงในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนฟ้องร้องก้อยเช่นเดียวกัน
1: เราต้องการคนที่มีอำนาจมาช่วยเรา
2: This is a specialized division under the Central Investigation Bureau, which administered all the serious crime investigations.
3: But people ask me, who would you consider to be the FBI's equivalent in the Royal Thai Police? I say Crime Suppression Division. They're the agency, the division you go to for probably the most sophisticated crimes that happen in Thailand. I am a retired FBI agent. So I worked narcotics investigations, counterterrorism, white collar crime. Back in 2008, I transferred to the FBI office in Bangkok, Thailand, where I spent the better part of my career.
0: เราต้องการคนที่มีอำนาจที่จะช่วยเราได้เราได้เดินทางไปพบกับรองผบ.ตร.ก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือที่เขาเรียกกันว่าบิ๊กโจ๊กผมวางหลักฐานทุกอย่างไว้ต่อหน้าบิ๊กโจ๊กแล้วถามบิ๊กโจ๊กว่าตำรวจในพื้นที่เนี่ยทำหน้าที่ของตัวหรือไม
4: ่คุณระพีผมต้องชื่นชมเขาอันนี้ต้องยกความดีให้เขาเลยนะเพราะว่าเขาทำให้ผมได้เริ่มต้นคดีหลักฐานที่คุณระพีนำให้ผมดูแล้ว1ผลการชันสูตรศพนะที่หมอเนี่ยลงความเห็นร่างกายของก้อยเนี่ยเขาแข็งแรงอันเนี้ยมันผิดปกติผมจึงสงสัยประเด็นนี
0: ้ทรัพย์สินของก้อยที่หายไปทำให้น่าสงสัยการหัวใจวายตายมันก็ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้ของหายไป
4: แม่ของก้อยเนี่ยหนึ่งจนไม่เขาไม่มีตังค์ผมยึดเรื่องความยุติธรรมผมก็เลยลงไปช่วยเต็มที
5: ่ผมไม่เอาไว้หรอกไม่สนใจว่าจะรุ่นไหนท่านบิ๊กโจ๊กพูดกับแม่อย่างนี้ว่าจะช่วยเรื่องคดีแม่ไม่ต้องกลัวพูดว่างี้จ้ะ
4: ในการสอบสวนทุกคดีเนี่ยเราหลักการจะต้องเริ่มจากข้อเท็จจริงก่อนเป็นอันดับแรกในคดีนี้เรามีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นประการแรกเธอไม่มีบาดแผลใดไม่มีรอยฟกช้ำซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเป็นการเสียชีวิตจาก เหตุธรรมชาติหรืออาจเป็นการฆ่าตัวตาย
1: ถ้าที่แรกกระโดดท่านคิดว่าตกน้ำเนี่ยคือเราคิดว่าน้องฆ่าตัวตาย
4: ประการที่สองผู้ต้องสงสัยอดีตแฟนหนุ่มเป็นตำรวจชื่อนาวินนาวินเคยขู่จะฆ่าเธอและนี่เป็นเรื่องที่น่ากังวล
0: นาวินเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับก้อย
4: ประการที่3ร่างของเธอถูกพบที่ริมแม่น้ำแต่ประจักษ์พยานเนี่ยการฆ่านั้นไม่มี
1: พอบิ๊กโจ๊กเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องหลายอย่างก็ดำเนินการอย่างรวดเร็วขึ้นตำรวจเรียกไปดูกล้องวงจรปิดอยู่ที่บนต้นเสาซึ่งมองเห็นบันไดลงไปยังแม่น้ำ
5: ที่แรกตำรวจก็บอกว่าตรงนั้นไม่มีกล้องหนูก็บอกว่าพี่ชายส้มอีกคนหนึ่งค่ะเดินไปดูที่เกิดเหตุหน่อยว่าน้องหนูเสียชีวิตตรงไหนพี่ชายหนูเดินไปก็เห็นกล้องวงจรติดอยู่ณบริเวณนั้น
0: กล้อง CCTV เนี่ยจะส่องบริเวณทางเดินของริมน้ำสามารถที่จะดูกล้อง CCTV ได้นะว่าเป็นใคร แล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้ว
3: On many many cases you work you don't have witnesses but if you do have witnesses that is probably one of the if not the most important thing Nowadays witnesses could also include CCTV the only thing more powerful than a person in a courtroom pointing at the individual and saying they saw itis it the jury or the judge's ability to see it themselves
0: เราโชคดีมากกล้องวงจรปิดตรงนั้นมันเสียมานานมากแล้วและเพิ่งจะซ่อมเสร็จเมื่อไม่นานนี้เองสิ่งที่กล้อง CCTV จับได้น่ะเป็นหลักฐานสำคัญอย่างมากมันอาจจะตอบได้ว่าก้อยเนี่ยเสียชีวิตอย่างไรและเพราะอะไร

พอผมเห็นเนี่ยในกล้อง CCTV ผมเห็นก้อยเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวเธอลงจากรถตัวเองแล้วก็เดินไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งผมตอบไม่ได้ว่ารถคันนั้นเป็นของใครแต่ผมสงสัยว่าเป็นรถของนาวินแต่บุคคลนั้นเนี่ยไม่ใช่นาวินแต่เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งเธอคือใครเห็นได้ชัดว่าเธอสองคนรู้จักกันทั้งสองคนเดินเคียงข้างกันอยู่ทางเท้าริมแม่น้ำแต่แล้วเนี่ยก้อยก็เดินลงไปริมแม่น้ำแค่คนเดียวขณะที่ผู้หญิงอีกคนเนี่ยเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกำลังจะหาอะไรเธอทำอะไรอยู่ในที่สุดเธอก็กลับมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อมาหยิบอะไรในรถแล้วถือของบางอย่างลงไปที่ริมน้ำที่ก้อยอยู่

0: ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ขึ้นบันไดมาคนเดียวโดยที่ไม่มีก้อยเธอถือมือถือขึ้นมาก่อนหน้านี้เธอไม่มีมือถือจากนั้นเธอตะโกนเรียกคนที่ตรงข้ามถนนอีกฝั่งหนึ่งแล้วเธอชี้ลงไปในจุดที่ยืนอยู่กับก้อยที่ริมน้ำต่อมาเธอก็รีบลุกลี้ลุกลนเดินกลับไปขึ้นรถแล้วขับหนีออกไป
1: คนนั้นคนที่อยู่ข้างๆน้องสาวของส้มเธอคือใครและเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องสาวหรือไม
2: ่การที่มีบุคคลอยู่ที่เกิดเหตุในช่วงที่ก้อยเสียชีวิตทำให้คดีเปลี่ยนไปทันที
3: ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพหลักฐาน
2: แต่ในเมื่อภาพมันไม่ชัดจะหาตัวผู้ต้องสงสัยในภาพนี้มันก็เหมือนการงมเข็มในมหาสมุทรบุคคลนี้คือเบาะแสเดียวของเรา

น้อยขายผักที่ตลาดส่วนผมก็เกษตรกรเลี้ยงไก่เพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีคิดว่าเล่นแชร์อาจจะช่วยได้บ้างเรากำลังสร้างชีวิตร่วมกันผมไม่เคยคิดว่าวันนั้นจะได้เห็นแฟนมีชีวิตอยู่อีกเป็นวันสุดท้ายของชีวิต

0: าก็อัธยาศัยดีนะครับแล้วก็เป็นคนร่าเริงรักครอบครัวดีทำงานเก่งนะครับผมอยู่กับเขามาร่วม11ปีครับ
1: อุปนิสัยใจคอเป็นคนสดใสร่าเริงนิสัยดีช่วยชอบเหลือคนอื่น
2: ลูกบอกว่าจะไปธุระแม่ก็รอหนูเย็นๆนี่แหละเดี๋ยวเย็นหนูกลับมารับแม่ไปซื้อของแล้วลูกก็ไม่ได้กลับมาจ้ะคือวันสุดท้ายของวันนั้น
3: ณจุดนี้ระหว่างปี2015ถึง2023มีผู้เสียชีวิตปริศนาประมาณ7หรือ8รายทั่วประเทศไทยทุกคนเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายหรือสาเหตุที่ไม่ทราบแน่ชัดและทุกคดีก็มีลักษณะคล้ายกันมากตั้งแต่58มาเนี่ยหลายคนเขาไม่สงสัยนะครับนะมีบางคนเท่านั้นที่สงสัยแล้วตอนนี้เรามีชื่อผู้ต้องสงสัยแล้ว
4: การตายของคุณก้อยในครั้งนี้มันทำให้กลายเป็นเรื่องราวที่จุดประเด็นขึ้นมาว่ามันมีผู้ตายเกิดขึ้นอีกประมาณ6คนถึง7คนครับคุณผู้ชมครับซึ่งแต่ละคนเสียชีวิตลักษณะใกล้เคียงกับทางคุณก้อย
5: แม้ว่าเรามีเหยื่อและผู้ต้องสงสัยแล้วแต่เราต้องระบุให้ได้ว่าผู้ต้องสงสัยนะคือใครแล้วต้องเชื่อมโยงกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นผมและก็ครอบครัวของก้อยเนี่ยก็ได้ไปออกรายการโทรทัศน
4: ์เรื่องราวของหญิงคนหนึ่งครับเธอหน้ามืดและเธอเสียชีวิตเลยครับท่านผู้ชมครับ
5: เพื่อสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้มีการเอารูปที่แคปจากกล้อง CCTV เนี่ยได้โพสต์ทางโซเชียลตามหาบุคคลที่อยู่ใน CCTV หลังจากที่ผมไปออกรายการทีวีญาติของเหยื่อรายหนึ่งเริ่มสงสัยการตายแบบผิดธรรมชาติเข้ามาให้ข้อมูลผมโทรศัพท์ผมเนี่ยก็ดังไม่หยุด

0: มีลักษณะการตายเหมือนกับก้อยแต่เกิดขึ้นเนี่ยหลายท้องที่มากลักษณะของคดีเนี่ยจะเป็นเสมือนว่ามีบุคคลหลายคนที่ก่ออาชญากรรมอันนี้และมันมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องแชน
1: ทีนี้หลายคนเนี่ยตั้งคำถามแล้วว่าแบบนี้นี่คือฆาตกรต่อเนื่องหรือเปล่า
2: Once a case gets public attention, answers are demanded fast. The police are forced to move the case up to the top of the pile. The case was now marked as suspicious.
0: ผลชันสูตรเนี่ยมี2ครั้งแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ก่อนที่จะมีการชาปนกิจศพของก้อยเนี่ยผมได้คัดค้านการเผาก็เอาศพของก้อยเนี่ยไปที่กรุงเทพ

0: ตำรวจได้ส่งเลือดมาให้ผมตรวจนะครับแล้วเราก็เอาไปตรวจหาสารพิษหลังจากนั้นผลมันออกมาแล้วผมได้ดูผลที่รายงานมาจากห้องแล็บแล้วผมก็ตกใจมาก
1: It was cyanide. In my practice in Thailand, I had never seen this before.
2: นี่คือคดีวางยาพิษด้วยไซยาไนด์
3: ตกใจค่ะว่าคนคนนี้ทำไมถึงได้โหดร้ายแท
1: ้ Cyanide is one of the most lethal chemical compound known to mankind. It's virtually untraceable. The most dangerous thing is cyanide is lethal either by ingestion

0: or inhalation. All it takes is the tiny dose, maybe smaller than a grain of rice.
1: มีคนโทรมาเนี่ยทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมที่อยากให้ข้อมูลผมผมเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยดูคล้ายๆกันทั้งหมดชิ้นส่วนต่างๆหลักฐานต่างๆเนี่ยเริ่มประติดประต่อ
2: แต่ทางเดียวที่เราจะรู้ความจริงได้แน่ชัดก็คือการติดตามรูปแบบของคดีที่เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศ
3: ปัญหาของประเทศไทยเราคือเราไม่มีระบบฐานข้อมูลกลางคนเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตลักษณะเป็นยังไงเช่นเหตุเกิดทางเหนืออีสานใต้ตะวันออกตะวันตกปรากฏว่าถ้าเป็นคนกระทำความผิดคนคนเดียวกันแต่วางแผนไงเพราะอะไรครับเพราะถ้าเรามีระบบฐานข้อมูลกลางจะทำให้เห็นความเชื่อมโยง
1: โรงพักทั้งหมดมี 1,480 โรงพักเราไม่มีระบบเชื่อมโยงเลยว่าโรงพักนี้ออนไลน์กันได้เราไม่มีแล้วเราไม่มีระบบ Big Data เก็บข้อมูลกลางเราไม่เคยทำไว้เพราะว่าเราทุจริตงบประมาณมีคนไม่ก็บุญเยอะแยะไปหมด

0: เหตุการณ์ของคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมีหลายพื้นที่หลายสภ.ตอนแรกผมก็นึกว่ามีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แล้วผมเชื่อว่าคดีนี้จะไม่มีวันที่สิ้นสุดด้วยซ้ำ
1: ผมเริ่มเห็นรูปแบบย้อนไปไกลถึง10ปีทรายอายุ37ปีที่กรุงเทพ
2: หนิมอายุ41ปีที่มุกดาหาร
1: บีอายุ35ปีที่กาญจนบุรี
2: เจ๊น้อยอายุ39ปีที่สมุทรสาครสารวัตรปูอายุ38ปีที่นครปฐมก้อยอายุ32ปีที่ราชบุรี
1: และผู้เสียชีวิตทุกรายพบว่าเสียชีวิตรูปแบบเดียวกับก้อยถูกระบุว่าเสียชีวิตโดยหัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลวนั่นแล้วก็อยู่ในวงแชร์ทั้งหมดเลย
0: ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเริ่มปะติดปะต่อหลักฐานแต่ปริศนาใหญ่ผู้หญิงในกล้อง CCTV คือใครผมไม่คาดคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบนี้ผมเข้าใจว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเรามีหนึ่งคนที่มีความเกี่ยวโยงกับของคดีเนี่ยเพียงแค่คนเดียวผมเลยต้องตามหาคนนี้ที่อยู่ในกล้อง CCTV เนี่ยให้ได้
1: เราต้องระบุบุคคลที่อยู่ในกล้องวงจรปิดให้ได้อยู่กับก้อยในห่วงเวลาระหว่างที่ก้อยในห่วงเวลาที่ก้อยก่อนจะเสียชีวิตและก็เสียชีวิตเพราะอะไรครับบุคคลนี้เชื่อมโยงได้กับคดีทั่วประเทศ
3: กล้องมันไม่ค่อยชัดอะคือแบบว่ากล้องในนั้นอะก็คือแบบมันเบลอคนที่อยู่ในกล้องอะค่ะเขาใส่หน้ากากด้วยและทีเนี้ยเราก็แบบมองไม่รู้คือจริงๆแล้วคือส้มไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้มันแบบคนมีอายุนะอะไรเงี้ยส้มก็ยังมาคิดย้อนกลับไปมันก็เลยทำให้ส้มได้รู้ว่าคนคนนี้ชื่อแอม

0: 30กว่าคน
1: Have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
2: How could this woman be a killer?
0: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
3: I have seen cyanide poisoning before, but nothing like this.
0: เห็นไหมมันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
4: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia

0: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
1: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
0: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
2: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
3: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
4: How could this woman be a killer?
2: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
5: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
2: เดี๋ยวมันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
6: Watch Death Loans Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia

0: จจะเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่โหดเหี้ยมและก็เลือดเย็นที่สุดคดีหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยเลยก็ว่าได้นะครับ
1: The worst of cases of death most victims in their 30s healthy all died in mysterious circumstances
2: ส้มคิดว่ามันมีอะไรผิดปกติแต่ตำรวจไม่ยอมฟังส้มค่ะ
3: ผมก็เลยเรียกแล้วก็หนีไม่ลุกผมก็เลยรู้แล้วว่าผิดปกติ
4: คดีนี้ก็คือเป็นหนึ่งในคดีที่มีการสอบสวนของตำรวจเนี่ยที่ใหญ่ที่สุด
5: นี่ไม่ใช่การฆาตกรรมธรรมดานี่คือผลงานที่เกิดขึ้นของฆาตกรต่อเนื่อง
6: ตำรวจคิดว่าเธอฆ่าคนไป 14-15 คนแต่ผมคิดว่า30กว่าคน
5: เธอฆ่าคนมากกว่าแจ็คริปเปอร์เดอะโซเดียกและ BTK

0: าถึงคดีใหญ่นะฮะเรียกว่าเป็นคดีใหญ่แห่งปีแห่งทศวรรษกันเลยทีเดียว
1: เป็นข่าวใหญ่ที่หลายคนติดตามกันมาก่อนแต่วันนี้ครับคุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าล่าสุด
2: ผมไม่คาดคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบนี้ผมเข้าใจว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุการเสียชีวิตของน้องก้อยก็คือวันที่14เมษายน2566ที่ริมน้ำบ้านโป่งในวันนั้นเนี่ยผมได้นอนอยู่บ้านพักที่อยู่ในตัวจังหวัดกาญที่ผมได้รับทราบว่าน้องก้อยเสียชีวิตเนี่ยก็เนื่องจากมีคนเนี่ยส่งภาพน้องก้อยเนี่ยนอนอยู่ในเปลของกู้ภัยส่งเข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่ม

0: ก้อยเพิ่งจะอายุ32เป็นไปไม่ได้ค่ะที่ว่าเขาอ่ะจะเป็นลมแล้วเสียชีวิตก้อยเป็นน้องสาวค่ะ
1: ก้อยเนี่ยสนิทกับผมมากเพราะว่าก้อยเนี่ยมีนิสัยที่เป็นเหมือนลักษณะผู้ชายพูดจาตลกสนุกก็เลยได้เข้ากับผมได้ง่ายเหมือนรู้จักกันมานาน
0: ส้มกับก้อยค่ะคือสนิทกันที่แบบว่าเราทำอะไรเราก็จะไปด้วยกันก้อยจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนร่าเริงแล้วก็เป็นคนที่พูดเก่งเข้าหาคนรู้จักง่ายคนที่แบบว่าสนิทอะไรเงี้ยค่ะคืออยู่กันได้ทุกกลุ่มอะค่ะก้อยค่ะมีลูกคนเดียวคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำไปหรือว่าเขาสร้างไว้ค่ะ

0: สร้างไว้ให้ลูกเขาค่ะ
1: ไม่มีเหตุผลอะไรที่ทำให้ใครอยากทำร้ายก้อย
2: และพี่เป็นคนแรกที่ฟังและเชื่อว่าก้อยเสียชีวิตผิดธรรมชาติ
3: There is a who, how, and why. Who, the young mother. How, she dropped dead but had no prior medical condition.And why, that's the biggest puzzle of all. I have been a journalist since 1992. Nothing made sense.

0: เราเพิ่งมีลูกสาวตามที่เราตั้งใจไว้เพียงแค่1เดือนครับผมทำงานเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวันนิ่มก็ทำงานเป็นแม่บ้านดูแลลูกและทำความสะอาดบ้านซึ่งเป็นงานที่หนักไม่แตกต่างกันเลยครับตอนนั้นผมกลับมาทำงานกรุงเทพแล้วครับ
1: นิ่มก็กำลังรอพัสดุที่จะมาส่ง
0: มีเวลาว่างก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาวิดีโอคอลหา

นิ่มไม่รับผมก็ไลน์ไปถามว่าทำไมไม่รับก็ไม่อ่านข้อความผมก็เลยวิดีโอคอลหาลูกคนโตนีโอรับสายผมก็เลยถามว่านีโออยู่กับใครมาอยู่ที่ไหนมาขอคุยกับมาหน่อยวิดีโอก็หันกล้องไปหาที่นอนเห็นหนิมคว่ำหน้าเอาหน้าคว่ำบนขอบเตียงผมก็เลยเรียกแล้วก็หนิมไม่ลุกสงสัยหนิมจะเหนื่อยและก็อยากจะงีบสักหน่อยผมก็เลยโอเคงั้นปล่อยให้งีบสักพักผ่านไปสัก15นาทีไม่เกิน30นาทีผมก็วิดีโอคอลหาอีกครั้งนีโอก็รับสายเหมือนเดิมก็หันกล้องไปหาก็เห็นหนิมนอนอยู่ท่าเดิมผมก็เลยรู้แล้วว่าผิดปกติ

0: คือที่ผมได้รู้จักน้องก้อยเนี่ยก็เนื่องจากกลุ่มของเพื่อนๆของน้องก้อยเนี่ยได้รู้จักกับผมอยู่แล้วหลังจากที่ผมได้เห็นภาพของน้องก้อยสภาพไร้วิญญาณแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ตกใจ
1: ก้อยจะดูแลครอบครัวแล้วก็ลูกหลานเหมือนเขาเป็นเสาหลักในครอบครัวค่ะพี่ก้อยเขาก็จะเป็นแบบเหมือนมีลูกคนเดียวเนาะเขาก็จะตามใจค่ะเขารักของเขามากลูกนี่อยากได้อะไรคือแบบหามาให้หมด
2: ก็จะพาไปเที่ยวกันทำบุญกันอะไรเงี้ยก็จะอยู่กับแม่สนิทกับแม่มาก
1: ตอนเราเล็กๆค่ะแม่จนพ่อแม่จนเราลำบากอะไรเงี้ยค่ะก้อยเขาก็มีขายออนไลน์บ้างแล้วก็แบบเปิดร้านอาหารปล่อยแบบของแบรนด์เนมพวกกระเป๋าพวกรองเท้านาฬิกาอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเอามาปล่อยแบบผ่อนนะคะน้องอาจจะไม่

0: อย่างเรื่องหุ้นนะคะแต่ว่าถามว่าผลตอบแทนมันเยอะไหมมันก็เยอะค่ะเกี่ยวกับวงแชร์นะคะแล้วก้อยได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นคือแชร์วงหนึ่งมันจะมีประมาณ20กว่าคนหรือว่า10กว่าคนแล้วแต่วงนะคะบางวงก็เป็นเงินต้น 50,000 บางวงก็เป็นต้น 30,000 แสนหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ทุกคนจะผลัดกันประมูลเงินกองกลางและรับเงินก้อนนั้นไปค่ะเป็นเหมือนวิธีง่ายๆในการออมหรือเข้าถึงเงินก้อนใหญ่ได้เร็วขึ้นค่ะ
0: เพราะก้อยเขาทำธุรกิจแชร์แล้วก็ปล่อยเงินกู้ช่วงหลังอ่ะก็คือเหมือนว่าคนแบบที่เล่นด้วยอะไรเงี้ยไม่ส่ง
2: เขาบอกว่าคุณนะโกงเยอะโกงเงินเยอะอะไรอย่างเงี้ย
0: ก้อยก็พยายามหาเงินที่หลุดพ้นจากหนี้ค่ะ
2: ลูกบอกว่าจะไปธุระ
0: น้องมีโทรศัพท์2เครื่องถึงเครื่องนึงปิดอีกเครื่องนึงก็ต้องเปิดแต่ทีเนี้ยวันนั้นน่ะมันพร้อมใจกันปิดเครื่องทั้ง2แบบกระวนกระวายแล้วว่าทำไมน้องถึงปิดเครื่องทั้ง2เครื่องอะไรเงี้ยค่ะ
3: ตอนนั้นพวกเราทุกคนกำลังพยายามตามหาว่าก้อยอยู่ที่ไหนแต่ในเวลาเดียวกันผมก็ได้รับรูปจากราชบุรีเป็นรูปของบุคคลหนึ่งที่ตำรวจกำลังพยายามระบุตัวตนอยู
4: ่ผมไม่คาดคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบนี
1: ้มีคนรู้จักส่งรูปศพที่สถานีตำรวจมาให้ส้มส้มรีบไปที่สถานีบ้านโป่ง

0: และศพนั้นมันคือก้อย
1: ตกใจเหมือนคนเสียสติไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรมันบอกไม่ถูก

0: แม่ถามอยู่เสมอว่ากระเป๋าหายไปไหนมือถือหายไปไหนเพราะมันหายไปหมดไม่หัวใจวายถึงทำให้ของใช้ส่วนตัวหายไปแต่อายุลูกของแม่เพิ่ง32สุขภาพดีแข็งแรง
1: มันเป็นไปไม่ได้ที่คนอายุน้อยขนาดนี้เนี่ยจะเสียชีวิตแบบธรรมชาติ

0: ถ้าน้ำหนักเลยกลายเป็นเหมือนตายโดยตามธรรมชาติไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีการชันสูตรศพอย่างละเอียด
1: และในวันที่15เมษายน2566ร่างของก้อยถูกส่งคืนให้ครอบครัวเพื่อนำไปประกอบพิธีชาปนกิจและพิธีกรรมทางศาสนาพวกเขาไม่ค่อยพอใจนะครับที่การสรุปคดีดูเหมือนจะเร็วเกินไป
2: ตำรวจบอกว่าลูกสาวแม่เป็นลมแล้วเสียชีวิตไม่เชื่อที่ว่าหัวใจจะล้มเหลว
3: แต่หนูก็บอกหนูไม่เชื่อยังไงหนูก็ไม่เชื่อหนูอะอยากทราบสาเหตุของน้องหนูถึงน้องหนูจะเป็นลมน้องหนูอะทำไมเป็นลมแล้วก็ได้ถักกินอะไรเข้าไปไหม
4: ก้อยเนี่ยสุขภาพค่อนข้างจะดีเรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนดื่มเหล้าไม่ดื่มแอลกอฮอล์ผู้หญิงที่อายุประมาณ30มีสุขภาพแบบนี้แล้วล้มวูบตายไปมันเป็นการเสียชีวิตที่ไม่ปกติแน่นอน
5: And there were similar cases being reported in other provinces of people suddenly dying of unexpected heart conditions

0: I was really bewildered and wonder what is really going on.
1: B, 35 years old from Kanchanaburi. Noi, 39 years old from Samut Sakhon. U, 38 years old from Nakhon Pathom.
0: These were no longer isolated deaths. This was the work of a serial killer.
2: On this episode of Singapore Hour, tangy sweet tomato sauce, generous toppings of cheese. We'll show you where to go for your pizza cravings.
3: No plane ticket needed. One bite and I'm back in Naples.
2: And the genre-bending guitarist who found his calling and home in Singapore.
4: We play music that can't be defined by a genre, but I like to think it's the Singaporean sound.
2: Your guide to what's hot on Singapore Hour, Friday on CNA.
5: Saturday on Japan Hour. Get to know beautiful Japan series takes you to Kanazawa, a world-class library to stir the imagination.
6: 500世紀.
5: A phonograph museum where melodies turn back time. Artful sweets. And time-honored oden to savor. Kanazawa, a feast for the senses. Japan Hour, Saturday on CNA.
7: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. IHI. And Takashimaya, visit our Mid-Autumn Fair, 20th August to 25th September.
8: We are the champions of the world, right here on
9: Gold 905. Miss Ching was very scary. She was ultra strict.
8: It was her who made me who I am today.
10: She probably started laughing, lah. Or maybe she'll school me. Okay.
8: I've never ever said thank you.
11: Sorry, guys, I'm going to get some coffee. Y'all want?
12: Thank you so much.
13: Nice to see you again, Miss Ching.
5: Season finale of Finding. Saturday on CNA. From the untold stories of 9/11 to a chilling trail of murder and ages pushed beyond oil, uncover the powerful stories reshaping our world this September on CNA.
14: I thought I was going to die.
5: 25 years after 9/11, unravel the story of those trapped inside Windows on the World, the iconic restaurant on the top floors of the World Trade Center's North Tower.
15: People were in the building. We had to race to get them out.
5: Accused of poisoning the victims with cyanide, Death Loans traces the deadly trail behind one of Thailand's most shocking murder cases.
0: Everyone was confused. How could this woman be a killer?
5: Across South and Southeast Asia, communities are pioneering a life without oil, using solar, biogas, electric vehicles, and local alternatives to build a cleaner, more resilient future.
16: Part of the inspiration is really the rising fuel costs.
5: This September on CNA.
17: ก้อยเนี่ยเป็นเท้าแชร์ส้มจะเป็นเลขาของก้อยก็คือเหมือนว่าคนแบบที่เล่นด้วยไม่ส่งแชร์ไม่ส่งผ่อนเงินอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะเขาก็จะมีเรื่องเงินค่ะก็แบบดูก็โดนเยอะค่ะ10กว่าล้านนะคะวงแชร์วงนี้มันทำให้เรามีรายได้แต่กับกายตัวนี้มันทำให้เกิดอาชญากรรม
18: ถ้าในระบบของความเครียดผู้หญิงจะมีภาระที่จะต้องดูแลบ้านดูแลครอบครัวดูอะไรต่างๆนานาเหล่านี้มากกว่าผู้ชายผู้หญิงจะมีการโชว์หรือแสดงออกมาว่าตัวเองมีภาระการเงินกับโดยเฉพาะกับกลุ่มที่เป็นสังคมผู้หญิงด้วยกันเนี่ยน่าจะมากกว่าผู้ชายเหตุผลก็เพราะว่าจริงระบบการเงินแบบนี้เป็นระบบที่ถูกสร้างมาให้กับผู้หญิงได้มากกว่า
19: เรื่องแชร์ออนไลน์เนี่ยกลายเป็นที่นิยมนิมก็เลยตามกระแสตามความนิยมในตอนนั้นคือเขาอาจจะเข้าไปเล่นด้วยเหมือนหมุนเงินกันใช้แล้วก็จ่ายหนี้พร้อมกับดอกแฟนผมเนี่ยเขาจบการเงินการธนาคารที่นิม

0: ไปเล่นแชร์เนี่ยเป็นลักษณะของการเสริมจากรายได้หลักน่าจะเป็นการออมเงินเรียกว่าออมเงินดีกว่าครับส่งแชร์ทุกเดือนแล้วก็ถึงเวลาตัวเองเปียก็เปียเงินที่ตัวเองส่งกลับมาใช
1: ้คิดถึงแม่บ้านนะฮะแม่บ้านที่สามีไปทำงานแล้วก็ว่างๆกันนั่งคุยกันนั่งนู่นนี่กันผู้หญิงจะมีระบบของการสร้างให้เกิดวงแชร์เนี่ยได้ง่ายกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นว่าถ้าดูสัดส่วนของวงแชร์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าเพราะว่าเขามีความทางเศรษฐศาสตร์ก็มีโซเชียลแคปิตอลที่สูงกว่าผู้ชาย
2: เงินเดือนก็น้อยมันเศรษฐกิจไม่ดีเลยทำอะไรก็คือไม่ดีอะค่ะค่ะเงินมันไม่สะพัดอะค่ะ
3: เราต้องพึ่งกันเอง
1: นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมวงแชร์เนี่ยจึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของ informal lendingลองนึกภาพว่ามีคน5คนมารวมกลุ่มกันแต่ละคนลงทุนคนละ 1,000 บาทรวมเป็น 5,000 บาททุกเดือนสมาชิกจะปิดอัตราดอกเบี้ยเพื่อจะรับเงินก้อนทั้งหมดภายหลังใครนำเสนอดอกเบี้ยสูงสุดก็ได้รับเงินไปก่อน 5,000 นะแต่ถ้าในแต่ละเดือนเนี่ยก็ต้องส่งคืนพร้อมอัตราดอกเบี้ยที่ตัวเองกำหนดไว้ในเดือนถัดมาสมาชิกที่เหลือ4คนก็จะมาปิดจนครบทุกคนจนกระทั่งสิ้นสุดเนี่ยก็จะวงนั้นก็จะยุบหรือว่าจะอาจจะเริ่มต้นใหม่คาดว่ามีคนไทยหลายล้านคนเข้าเล่นแชร์และน่าจะมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นหลักพันล้านบาท
4: แต่ตอนนี้ก็มีร้านขายส้มตำ
5: ตอนโควิดยังไม่ลงขายดีมากจ้ะรายได้ได้ดีวันก็รายตังค์อยู่ 3,000 4,000 ได้ค่ะแต่ก็ลำบากเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีเลย
6: ในเมื่อเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ดีแล้วเนี่ยทุกระดับนะครับโดยเฉพาะระดับที่เป็นรากหญ้าก็จะหาเงินได้น้อย
5: ทุกวันนี้ก็ต้องสู้ค่ะสู้เพื่ออยู่รอดสู้เพื่อได้กิน
1: นี่ครัวเรือนของไทยพุ่งสูงเป็นประวัติการในขณะที่เงินเดือนเนี่ยก็ไม่ได้พอใช้โดยส่วนใหญ่ธนาคารจะไม่ยินยอมปล่อยกู้ด้วย
6: การจ้างงานค่าครองชีพมันผลพวงมันโยงไปถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกด้วย
7: People feel more prone to go for whatever they think might be a very good deal or proposition so they're more prone to being scammed
2: มีความเสี่ยงเยอะมากเพราะเราไม่รู้ว่าคนไหนเขามาดีคนไหนเขาจริงใจหรือว่าคนไหนที่แบบอะไรเงี้ยค่ะมันมีความเสี่ยงเยอะมากค่ะ
0: ผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาวิดีโอคอลหาหนิมหนิมไม่รับก็เลยรีบโทรหาเพื่อนบ้านให้เข้ามาดูว่านิมน่าจะเป็นลมนิมนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงซึ่งลูกสาวนอนหลับห่างจากนิมไปเพียงไม่กี่ฟุตนิมเล่นกับลูกอยู่ดีๆเป็นไปไม่ได้ที่ต่อมาเขาจะเสียชีวิตเรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไง

0: การเสียชีวิตของน้องก้อยที่ริมน้ำบ้านโป่ง
1: ตำรวจท้องถิ่นแค่ลงบันทึกก็เดินหนีไป
0: เพราะผมรู้จักก้อยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพิเศษเฉพาะตัวเลยแนวทางการสืบสวนเริ่มต้นของผมเนี่ยก็ถามจากคนใกล้ชิดและครอบครัวพวกเขาสงสัยใครหรือเปล่าใครก็ตามที่อยากจะทำร้ายก้อย
2: หนูมีสงสัยอีกคนหนึ่งที่ว่าชื่อนาวินเขาก็คือเป็นแบบแปะกิ๊กกันนะคะกิ๊กกับน้องอะค่ะ
0: ก้อยมาปรึกษาผมว่าคนชื่อนาวินที่เป็นอดีตคนสนิทขู่ฆ่าหนูจะเอาหนูไปนั่งยางตัวผมเองเนี่ยให้คนไปตรวจเช็คในเรื่องของนาวิน
2: บอกกับคุณทางตำรวจว่าน้องได้เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าคนชื่อนาวินน่ะจะขู่ฆ่าเขาคือเขาก็ตวาด
0: นาวินเป็นตำรวจไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องใส่ร้ายคนในองค์กรเดียวกันตอนนั้นเราไม่ทราบเลยว่าตำรวจทำอะไรบ้าง
3: จบจากโรงเรียนร้อยตำรวจมานะครับก็ไปทำงานที่กองปราบครับอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งประมาณ 6-7 ปีหลังจากนั้นไปอยู่ผู้บัญชาเราก็เลยตัดสินใจลาไปเรียนต่อต่างประเทศเพราะมองว่าต้องพัฒนาองค์ความรู้ตำรวจรุ่นใหม่ๆในกรณีนี้ผมว่าจริงๆแล้วปัญหาอยู่ตรงที่หนึ่งคือประสบการณ์การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ก็จะอาศัยประสบการณ์โดยตรงจากหน้างานที่ตัวเองเคยทำงานแบบปกติไม่ได้เป็นความมืออาชีพแตกต่างกันในต่างประเทศ
4: Thailand has 77 provinces. Each has their own provincial police office. They each has their own agenda and connections they want to protect.
0: เราต้องหาเอง

0: แล้วก็มาวนดูในจังหวัดกาญจนบุรีทั้งวันเลยในของวันที่15ก็ได้มีการสอบสาวเหล่าเรื่องว่าก้อยเนี่ยเดินทางไปกับใครเอารถอะไรไปและไปทำอะไรหลักฐานทั้งหมดมุ่งตรงไปที่เรื่องแชร์ผมรับทราบว่าก้อยเนี่ยไปหาทนายน่าจะไปปรึกษาเรื่องคดีในเรื่องของการโกงแชร์ในเรื่องของการที่มีคนยืมเงินก้อยไปแล้วไม่ใช้คืนจะต้องฟ้องร้องยังไงในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนฟ้องร้องก้อยเช่นเดียวกัน
1: เราต้องการคนที่มีอำนาจมาช่วยเรา
2: This is a specialized division under the Central Investigation Bureau, which administered all the serious crime investigations.
3: When people ask me, who would you consider to be the FBI's equivalent in the Royal Thai Police, I say Crime Suppression Division. They're the agency, the division you go to for probably the most sophisticated crimes that happen in Thailand. I am a retired FBI agent. So I worked narcotics investigations, counterterrorism, white collar crime. Back in 2008, I transferred to the FBI office in Bangkok, Thailand, where I spent the better part of my career.
0: เราต้องการคนที่มีอำนาจที่จะช่วยเราได้เราได้เดินทางไปพบกับรองผบ.ตร.ก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือที่เขาเรียกกันว่าบิ๊กโจ๊กผมวางหลักฐานทุกอย่างไว้ต่อหน้าบิ๊กโจ๊กแล้วถามบิ๊กโจ๊กว่าตำรวจในพื้นที่เนี่ยทำหน้าที่ของตัวหรือไม
4: ่คุณระพีผมต้องชื่นชมเขาอันนี้ต้องยกความดีให้เขาเลยนะเพราะว่าเขาทำให้ผมได้เริ่มต้นคดีหลักฐานที่คุณระพีนำให้ผมดูแล้ว1ผลการชันสูตรศพนะที่หมอเนี่ยลงความเห็นร่างกายของก้อยเนี่ยเขาแข็งแรงอันเนี้ยมันผิดปกติผมจึงสงสัยประเด็นนี
0: ้ทรัพย์สินของก้อยที่หายไปทำให้น่าสงสัยการหัวใจวายตายมันก็ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้ของหายไป
4: แม่ของก้อยเนี่ยหนึ่งจนไม่เขาไม่มีตังค์ผมยึดเรื่องความยุติธรรมผมก็เลยลงไปช่วยเต็มที
5: ่ผมไม่เอาไว้หรอกไม่สนใจว่าจะรุ่นไหนท่านบิ๊กโจ้พูดกับแม่อย่างนี้ว่าจะช่วยเรื่องคดีแม่ไม่ต้องกลัวพูดว่างี้จ้ะ
4: ในการสอบสวนทุกคดีเนี่ยเราหลักการจะต้องเริ่มจากข้อเท็จจริงก่อนเป็นลำแรกในคดีนี้เรามีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นประการแรกเธอไม่มีบาดแผลใดไม่มีรอยฟกช้ำซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเป็นการเสียชีวิตจาก เหตุธรรมชาติหรืออาจเป็นการฆ่าตัวตาย
6: ถ้าที่แรกกระโดดถ้าหนูคิดว่าตกน้ำเนี่ยคือเราคิดว่าน้องฆ่าตัวตาย
4: ประการที่สองผู้ต้องสงสัยอดีตแฟนหนุ่มเป็นตำรวจชื่อนาวินเคยขู่จะฆ่าเธอและนี่เป็นเรื่องที่น่ากังวล
0: นาวินเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับก้อย
4: ประการที่สามร่างของเธอถูกพบที่ริมแม่น้ำแต่ประจักษ์พยานเนี่ยการฆ่านั้นไม่มี
1: พอบิ๊กโจ๊กเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องหลายอย่างก็ดำเนินการอย่างรวดเร็วขึ้นตำรวจเรียกไปดูกล้องวงจรปิดอยู่ที่บนต้นเสาซึ่งมองเห็นบันไดลงไปยังแม่น้ำ
6: ที่แรกตำรวจก็บอกว่าตรงนั้นไม่มีกล้องหนูก็บอกพี่ชายส้มอีกคนนึงค่ะเดินไปดูที่เกิดเหตุหน่อยว่าน้องหนูเสียชีวิตตรงไหนพี่ชายหนูเดินไปก็เห็นกล้องวงจรติดอยู่ณบริเวณนั้น
0: กล้อง CCTV เนี่ยจะส่องบริเวณทางเดินของริมน้ำสามารถที่จะดูกล้อง CCTV ได้นะว่าเป็นใครเป็นใคร แล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้ว
3: On many many cases you work you don't have witnesses but if you do have witnesses that is probably one of the if not the most important thing Nowadays witnesses could also include CCTV the only thing more powerful than a person in a courtroom pointing at the individual and saying they saw itis it the jury or the judge's ability to see it themselves
0: เราโชคดีมากกล้องวงจรปิดตรงนั้นมันเสียมานานมากแล้วและเพิ่งจะซ่อมเสร็จเมื่อไม่นานนี้เองสิ่งที่กล้อง CCTV จับได้น่ะเป็นหลักฐานสำคัญอย่างมากมันอาจจะตอบได้ว่าก้อยเนี่ยเสียชีวิตอย่างไรและเพราะอะไร
7: Chinese businesses are rapidly expanding their footprint across Malaysia with competitive prices, longer opening hours, and high-tech services. They're winning over consumers. On your next Asia First, we look at their quick rise and whether local businesses can keep up.
8: Aspirations and attitudes of Singaporeans are changing the nation that raised them.
9: Passionate Singaporeans living out their very ambitious dreams.
10: I'm looking to write a story of greatness of extraordinary people impacting communities.
11: I guess a part of me wanted to connect even deeper with the people.

พอผมเห็นเนี่ยในกล้อง CCTV ผมเห็นก้อยเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวเธอลงจากรถตัวเองแล้วก็เดินไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งผมตอบไม่ได้ว่ารถคันนั้นเป็นของใครแต่ผมสงสัยว่าเป็นรถของนาวินแต่บุคคลนั้นเนี่ยไม่ใช่นาวินแต่เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งเธอคือใครเห็นได้ชัดว่าเธอสองคนรู้จักกันทั้งสองคนเดินเคียงข้างกันอยู่ทางเท้าริมแม่น้ำแต่แล้วเนี่ยก้อยก็เดินลงไปริมแม่น้ำแค่คนเดียวขณะที่ผู้หญิงอีกคนเนี่ยเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกำลังจะหาอะไรเธอทำอะไรอยู่ในที่สุดเธอก็กลับมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อมาหยิบอะไรในรถแล้วถือของบางอย่างลงไปที่ริมน้ำที่ก้อยอยู่

0: ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ขึ้นบันไดมาคนเดียวโดยที่ไม่มีก้อยเธอถือมือถือขึ้นมาก่อนหน้านี้เธอไม่มีมือถือจากนั้นเธอตะโกนเรียกคนที่ตรงข้ามถนนอีกฝั่งหนึ่งแล้วเธอชี้ลงไปในจุดที่ยืนอยู่กับก้อยที่ริมน้ำต่อมาเธอก็รีบลุกลี้ลุกลนเดินกลับไปขึ้นรถแล้วขับหนีออกไป
1: คนนั้นคนที่อยู่ข้างๆน้องสาวของส้มเธอคือใครและเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องสาวหรือไม
2: ่การที่มีบุคคลอยู่ที่เกิดเหตุในช่วงที่ก้อยเสียชีวิตทำให้คดี

0: เปลี่ยนไปทันที
1: ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพหลักฐาน
0: แต่ในเมื่อภาพมันไม่ชัดจะหาตัวผู้ต้องสงสัยในภาพนี้มันก็เหมือนการงมเข็ม

กิจมันไม่ดีคิดว่าเล่นแชร์อาจจะช่วยได้บ้างเรากำลังสร้างชีวิตร่วมกันผมไม่เคยคิดว่าวันนั้นจะได้เห็นแฟนมีชีวิตอยู่อีกเป็นวันสุดท้ายของชีวิต

0: าก็อัธยาศัยดีนะครับแล้วก็เป็นคนร่าเริงรักครอบครัวดีทำงานเก่งอะครับผมอยู่กับเขามาร่วม11ปีครับ
1: อุปนิสัยใจคอเป็นคนสดใสร่าเริงนิสัยดีช่วยชอบเหลือคนอื่น
2: ลูกบอกว่าจะไปธุระแม่ก็รอหนูเย็นๆนี่แหละเดี๋ยวเย็นหนูกลับมารับแม่ไปซื้อของแล้วลูกก็ไม่ได้กลับมาจ้ะคือวันสุดท้ายของวันนั้น
3: ณจุดนี้ระหว่างปี2015ถึง2023มีผู้เสียชีวิตปริศนาประมาณ7หรือ8รายทั่วประเทศไทยทุกคนเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายหรือสาเหตุที่ไม่ทราบแน่ชัดและทุกคดีก็มีลักษณะคล้ายกันมากตั้งแต่58มาเนี่ยหลายคนเขาไม่สงสัยนะครับนะมีบางคนเท่านั้นที่สงสัยแล้วตอนนี้เรามีชื่อผู้ต้องสงสัยแล้ว
4: การตายของคุณก้อยในครั้งนี้มันทำให้กลายเป็นเรื่องราวที่จุดประเด็นขึ้นมาว่ามันมีผู้ตาย

0: ิดขึ้นอีกประมาณ6คนถึง7คนครับคุณผู้ชมครับซึ่งแต่ละคนเสียชีวิตลักษณะใกล้เคียงกับทางคุณก้อย
1: แม้ว่าเรามีเหยื่อและผู้ต้องสงสัยแล้วแต่เราต้องระบุให้ได้ว่าผู้ต้องสงสัยนะคือใครแล้วต้องเชื่อมโยงกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นผมแล้วก็ครอบครัวของก้อยเนี่ยก็ได้ไปออกรายการโทรทัศน
0: ์เรื่องราวของหญิงคนหนึ่งครับเธอหน้ามืดและเธอเสียชีวิตเลยครับท่านผู้ชมครับ
1: เพื่อสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้มีการเอารูปที่แคปจากกล้อง CCTV เนี่ยได้โพสต์ทางโซเชียลตามหาบุคคลที่อยู่ใน CCTV หลังจากที่ผมไปออกรายการทีวีญาติของเหยื่อรายหนึ่งเริ่มสงสัยการตายแบบผิดธรรมชาติเข้ามาให้ข้อมูลผมโทรศัพท์ผมเนี่ยก็ดังไม่หยุด

0: มีลักษณะการตายเหมือนกับก้อยแต่เกิดขึ้นเนี่ยหลายท้องที่มากลักษณะของคดีเนี่ยจะเป็นเสมือนว่ามีบุคคลหลายคนที่ก่ออาชญากรรมอันนี้และมันมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องแชร
1: ์ทีนี้หลายคนเนี่ยตั้งคำถามแล้วว่าแบบนี้นี่คือฆาตกรต่อเนื่องหรือเปล่า
2: Once a case gets public attention, answers are demanded fast. The police are forced to move the case up to the top of the pile.The case was now marked as suspicious.
0: ผลชันสูตรเนี่ยมี2ครั้งแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ก่อนที่จะมีการชาปนกิจศพของก้อยเนี่ยผมได้คัดค้านการเผาก็เอาศพของก้อยเนี่ยไปที่กรุงเทพ

0: ำรวจได้ส่งเลือดมาให้ผมตรวจนะครับแล้วเราก็เอาไปตรวจหาสารพิษหลังจากนั้นผลมันออกมาแล้วผมได้ดูผลที่รายงานมาจากห้องแลบแล้วผมก็ตกใจมาก
1: It was cyanide In my practice in Thailand I never seen this before
2: นี่คือคดีวางยาพิษด้วยไซยาไนด
3: ์ตกใจค่ะว่าคนคนนี้ทำไมถึงได้โทษร้ายแท
1: ้ Cyanide is one of the most lethal chemical compound known to mankind. It's virtually untraceable. The most dangerous thing is cyanide is lethal either byingestion or inhalation. All it takes is the tiny dose, maybe smaller than a grain of rice.
2: มีคนโทรมาเนี่ยทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมที่จะให้ข้อมูลผมเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยดูคล้ายๆกันทั้งหมดชิ้นส่วนต่างๆหลักฐานต่างๆเนี่ยเริ่มประติดประต่อ
4: แต่ทางเดียวที่เราจะรู้ความจริงได้แน่ชัดก็คือการติดตามรูปแบบของคดีที่เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศ
5: ปัญหาของประเทศไทยเราคือเราไม่มีระบบฐานข้อมูลกลางคนเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตลักษณะเป็นยังไงเช่นเหตุเกิดทางเหนืออีสานใต้ตะวันออกตะวันตกปรากฏว่าถ้าเป็นคนกระทำความผิดคนเดียวกันแต่วางแผนไงเพราะอะไรครับเพราะถ้าเรามีระบบฐานข้อมูลกลางทำให้เห็นความเชื่อมโยง
2: โรงพักทั้งหมดมี 1,480 โรงพักเราไม่มีระบบเชื่อมโยงเลยว่าโรงพักนี้ออนไลน์กันได้เราไม่มีและเราไม่มีระบบ Big Data เก็บข้อมูลกลางเราไม่เคยทำไว้เพราะว่าเราทุจริตงบประมาณมีคนไม่ก็บุญเยอะแยะไปหมด

0: เหตุการณ์ของคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมีหลายพื้นที่หลายสภ.ตอนแรกผมก็นึกว่ามีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แล้วผมเชื่อว่าคดีนี้จะไม่มีวันที่สิ้นสุดด้วยซ้ำ
1: ผมเริ่มเห็นรูปแบบย้อนไปไกลถึง10ปีทรายอายุ37ปีที่กรุงเทพ
2: นิมอายุ41ปีที่มุกดาหาร
1: บีอายุ35ปีที่กาญจนบุรี
2: เจ๊น้อยอายุ39ปีที่สมุทรสาครสารวัตรปูอายุ38ปีที่นครปฐมก้อยอายุ32ปีที่ราชบุรี
1: และผู้เสียชีวิตทุกรายพบว่าเสียชีวิตรูปแบบเดียวกับก้อยถูกระบุว่าเสียชีวิตโดยหัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลวนะแล้วก็อยู่ในวงแชร์ทั้งหมดเลย
0: ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเริ่มปฏิปต่อหลักฐานแต่ปริศนาใหญ่ผู้หญิงในกล้อง CCTV คือใครผมไม่คาดคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นแบบนี้ผมเข้าใจว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเรามีหนึ่งคนที่มีความเกี่ยวโยงกับของคดีเนี่ยเพียงแค่คนเดียวผมเลยต้องตามหาคนนี้ที่อยู่ในกล้องCCTVเนี่ยให้ได้
1: เราต้องระบุบุคคลที่อยู่ในกล้องวงจรปิดให้ได้อยู่กับก้อยในห่วงเวลาระหว่างที่ก้อยในห่วงเวลาที่ก้อยก่อนจะเสียชีวิตและก็เสียชีวิตเพราะอะไรครับบุคคลเนี้ยเชื่อมโยงได้กับคดีทั่วประเทศ
3: กล้องมันไม่ค่อยชัดอ่ะคือแบบว่ากล้องในนั้นอ่ะก็คือแบบมันเบลอๆคนที่อยู่ในกล้องอะค่ะเขาใส่หน้ากากด้วยและทีเนี้ยเราก็แบบมองไม่รู้คือจริงๆแล้วคือส้มไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้มันแบบคนมีอายุนะอะไรเงี้ยส้มก็ยังมาคิดย้อนกลับไปมันก็เลยทำให้ส้มได้รู้ว่าคนคนนี้ชื่อแอม

0: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
1: Authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
2: How could this woman be a killer?
0: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
2: I have seen cyanide poisoning before, but nothing like this.
0: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขา

0: They came to Malaysia seeking safety, opportunity, and a fresh start.
1: 很卷，就是说中国的话，你走去哪里，面对面也有一个理发店。
0: From refugees to entrepreneurs, foreign arrivals are reshaping lives.
2: Now, they are everywhere in every sector.
0: Catch their stories and the impact they're having. Wednesday on CNA.
3: ตอนแรกมีคดีแค่หนึ่งสองสามมันกลายเป็นแปดเป็นสิบแต่ผมคิดว่า 30 กว่าคน
4: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
5: How could this woman be a killer?
3: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
6: I have seen cyanide poisoning before, but nothing like this.
3: มันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
7: Watch Death Loans, Thailand's Cyanide Murders on demand at cna.asia

0: but nothing like this.
1: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย